0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางวันที่28กรกฎาคมเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปณท้องสนามหลวงจากนั้นในเวลา 8:00 นจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน www.ocsc.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและในช่วงเย็นเวลา 17:30 นและ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้ในวันที่29กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานต่างๆจากท้องสนามหลวงเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มในการนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึงวันที่19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาน
1: ายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วรวมทั้งให้กรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนเพื่อยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงหัวใจสำคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงขณะเดียวกันกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ
4: ์ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
2: ขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์เตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
0: ตั้งแต่ต้นปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้าหมาย1ล้านตันเร็วกว่าที่คาดไว้สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกเกินเป้าหมาย1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้คิดเป็นมูลค่ากว่า114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลผลิตทุเรียนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 30% นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องโดยเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกแบบครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงตลาดในประเทศการขยายตลาดต่างประเทศและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นยกระดับศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี 2568เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 2568โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตโดยไม่ต้องสอบใหม่ขณะเดียวกันยังออกหนังสือด่วนที่สุดขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จากเดิมนัดหมายวันที่23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนเนื่องจากต้องรอผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่วัดหนองหินตำบลวัดตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงรายที่หมู่6บ้านพญากองดีตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่สรวยจังหวัดนครนายกที่หมู่3โรงเรียนพดุงอิสรามตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านแคนตำบลบ้านแคนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านหัวหาดตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านลานตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพ พบหารือกับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตอนเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลแม้การสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมเน้นย้ำว่าเลบานอนเป็นประเทศที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายทศวรรษขณะที่ประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนกองทัพเลบานอนพร้อมเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มสลายหากปราศจากกองทัพเลบานอนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเลบานอนเริ่มเข้าประจำการในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลโดยสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
1: ายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเกากิมฮวนเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้ระบุว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับอาเซียนและปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเน้นย้ำว่าจีนยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกประเทศมาโดยตลอดด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้านนายเกากิมฮวนกล่าวว่าอาเซียนคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในด้านต่างๆอาทิการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
0: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP โดยวิพากษ์วิจารณ์นายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษที่แสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนและกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีความตั้งใจที่จะทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปนายเปสคอฟยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้รัสเซียมองว่าอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศโลกตะวันตกที่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์มากที่สุดโดยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากข้อพิพาทหลายประเด็นรวมถึงการที่อังกฤษเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย
1: รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนูริสถานทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย23รายและมีผู้สูญหายอีกราว100รายนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนร้านค้าตลาดและโรงแรมหลายแห่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกนักแบดมินตันไทยเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าโดยหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะมิเชลลีจากแคนาดา2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับเหงียนทุยลินจากเวียดนามส่วนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกจะชนะดาวิกาซีฮักจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับพูตี้กุสุมาวาดีนี่มืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนคู่ผสมพักกับพลเทระรัตสกุลกับซัตซีรีใต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบชนะอู๋กวนซุนกับรีเชียซินจากไต้หวัน2-0เกมเข้าไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดรูจากฝรั่งเศสขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดชนะฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่จากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียเกรด2สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักชนิดไทยมืออันดับ1ของรายการหัวชนะวาเนียพาราวันจากฟิลิปปินส์2-0เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปณิภาธาดาตั้งสกุลด้านชายเดี่ยวกนเรศครูสากยะวงชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027 Presented by น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดไนท์รันอันดับ1ของเมืองไทยภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลก โบแอตเลติกโรดเลสที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในงานวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันในวันที่23มกราคม2570คาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.เสนีสุวรรณดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการส่วนความร่วมมืออุตสาหกรรมและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการวิเคราะห์เกมกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬาให้มีความสอดคล้องกับบริบทการทำงานจริงและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคตพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง11เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
10: 1 นาทีกับกปท.
1: ปัจจุบันมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่ใช้ GPS ในการนำทางเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องซึ่งก็มีประโยชน์มากมายแต่ขณะเดียวกันก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังเพราะการจดจ่อตรงหน้า GPS เพื่อกดหาจุดหมายปลายทางในขณะขับรถโดยต้องละสายตาออกจากเส้นทางอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดสมาธิและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะการละสายตาออกจากเส้นทางแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็มีโอกาสเสี่ยงได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากจำเป็นต้องค้นหา GPS ควรจอดรถก่อนเพื่อให้ผู้ที่นั่งข้างๆช่วยตรวจดูเส้นทางจะปลอดภัยกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างถูกต้องจะนำมาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแต่การใช้งานบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม้หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
7: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่4ประเพณีแต่งงานชาวมอญเรียกว่าแมะเงอทอบโตแปลว่ามงคลซ้อนมือจัดภายหลังการสู่ขอแล้วขบวนขันหมากจากบ้านเจ้าบ่าวจะแห่ไปบ้านเจ้าสาวภายในขบวนมีเฒ่าแก่ที่เคยเป็นผู้พูดจาสู่ขอกันถือตะเกียงนำหน้าขบวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ร่วมในขบวนจะร้องรำทำเพลงกันไปอย่างสนุกสนานเมื่อถึงบ้านเจ้าสาวเฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายจะสอบถามกันพอเป็นพิธีเจ้าบ่าวจ่ายค่าผ่านประตูจากนั้นจะมีหมอขวัญเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งหมดโดยไม่มีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์ค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและชลธรจัญญาอ่าน
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับกระทรวงมหาดไทยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์เพื่อไม่ให้ผู้ที่เดือดร้อนต้องตกหล่นหรือหลุดออกจากระบบสวัสดิการของรัฐติดตามรายละเอียดจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
15: ขณะนี้ท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
16: สวัสดีครับ
15: ค่ะ

0: มอเตอร์ไซค์นะครับพาณิชย์ก็เรื่องบัญชีหุ้นหรือว่าบัญชีเงินสดหรือว่ามีการจ้างงานหรือมีชื่อเป็นกรรมการบริหารบริษัทต่างๆนะครับเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระทรวงต่างๆนะครับเพื่อที่เวลาเราลงไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็จะมีเช็คลิสต์ของแต่ละกระทรวงของแต่ละกรมมาเพื่อที่เราจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพี่น้องประชาชนนั้นมีปัญหาเรื่องการครอบครองยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะมีลิสต์ของกระทรวงคมนาคมมาที่กรมการปกครองเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับ
1: นั่นก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาความเป็นจริงให้มากที่สุดนั่นเอง
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะในการลงพื้นที่เข้าพบกับประชาชนนะคะที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองเนี่ยค่ะทางกระทรวงมหาดไทยจะมีการให้บริการอย่างไรบ้างรวมไปถึงการขยายระยะเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปนะคะมีการเตรียมรับมือกับจำนวนประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาติดต่ออย่างไรบ้างคะ
0: ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางนะครับมาที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอเนี่ยลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับเรากำลังจะขอครม.ในการที่จะยืดระยะเวลาออกไปนะครับจากสิ้นเดือนนี้ไปถึง20กันยาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยเราต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะอุทธรณ์เนี่ยได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบนะครับในทุกมิติไม่ว่าการครอบครองยานยนต์อย่างที่ผมแนะนำเรียนไปหรือว่าเอกสารต่างๆในการจ้างงานนะครับหรือว่าเอกสารในการถ่ายโอนบัญชีอะไรต่างๆหรือว่ามีชื่ออยู่ในบริษัทต่างๆท่านจะเรียนทั้งขาดสิทธิ์เนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้มีเวลาในการเตรียมเอกสารผนวกเดียวกันก็คือว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองพอเราเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งไปถึงแต่ละหน่วยงานเพื่อให้พิจารณาในการคัดกรองอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะส่งไปที่กระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายเวลาเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นครับและการขยายเวลาณที่นี้สำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังสามารถไปลงทะเบียนถ้าเกิดเป็นการอุทธรณ์สามารถมาที่อำเภอได้นะครับใครที่ไม่สามารถเดินทางมาได้เราก็จะไปหาพี่น้องประชาชนเนี่ยถึงที่บ้านนะครับเพื่อร่วมเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆในการยืนยันนะครับเพื่อที่เอามาเป็นข้อมูลในการที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยจะยืดไปถึง20กันยาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัดส่วนของโครงการไทยช่วยไทยที่จะเริ่มเดือนสิงหาคมกันยาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วนะครับก็ยังสามารถไปลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการของไทยช่วยไทยได้อยู่นะครับ60-40
1: ค่ะรัฐก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะ
0: ไม่ได้ทอดทิ้งครับ
1: ค่ะแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะคะที่ประชาชนยังพบปัญหาในเรื่องการถูกนำชื่อไปแอบอ้างสวมสิทธิ์นะคะเช่นนำชื่อไปเปิดบริษัทหรือนำไปเป็นบัญชีม้าเนี่ยที่เราปัญหาพบคือเจ้าตัวเนี่ยไม่ทราบเรื่องเลยว่าจะต้องเสียสิทธิ์บัตรตรงนี้ไปกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีแนวทางในการช่วยเหลือและพิสูจน์สิทธิ์อย่างไรบ้างคะ
0: ก็ตอนนี้ทางท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้แถลงไปแล้วว่าอาจจะมีชื่อของพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณแสนกว่ารายที่ขาดสิทธิ์ตรงนี้ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่น้องประชาชนตอนที่ไปเช็คว่าตัวเองได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์เนี่ยเขาจะระบุมาเลยนะครับว่าไม่ได้สิทธิ์เพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันเด้งขึ้นมาว่าบัญชีมีการโอนเงินเป็นกรรมการบริหารบริษัทหรือมีหุ้นส่วนหรือมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีในการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สามารถมายื่นอุทธรณ์กับเราได้โดยที่มาชี้แจงเราได้เลยครับว่าชื่อของท่านนั้นท่านไม่รู้เรื่องในการที่มีชื่อของท่านไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะครับกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพาณิชย์ก็จะบูรณาการทำงานร่วมกันแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการสืบต่อนะครับร่วมกับตำรวจแห่งชาติแล้วก็ DSI ว่าชื่อเหล่านี้เนี่ยไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมหรือธุรกิจต่างๆได้อย่างไรนะครับและตัวผมเองเนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมการของจัดระเบียบสังคมอยู่แล้วซึ่งในมิตินี้เราก็ต้องดูแลอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะสืบต่อแล้วก็นำคนที่อ้างชื่อเอาชื่อของพี่น้องประชาชนแบบบ้างเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมกันเลยทีเดียวนะคะ
0: ค
1: ่ะแน่นอนค่ะเราจะไม่คาดหวังก็เป็นไปไม่ได้ท่านวางเป้าหมายไว้อย่างไรว่ากลไกของกระทรวงมหาดไทยจะช่วยลดจำนวนคนจนที่ตกหล่นหรือผู้ที่เดือดร้อนจริงที่ไม่ได้รับสิทธิ์ได้มากน้อยเพียงใดคะ
0: คือจริงๆแล้วการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครั้งนี้นะครับเรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะให้

0: น้องประชาชนที่มีความลำบากและเป็นกลุ่มของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยและต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการต่างๆแต่โดยเป้าหมายเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขนะครับในสัดส่วนของตัวเลขว่าปัญหาของการครอบครองยานยนต์ก็อยู่ที่ประมาณ1,400,000คนนะครับคนที่ติดอยู่ในระบบการศึกษาประมาณ 3-4 แสนคนที่มีบัญชีแอบอ้างประมาณแสนกว่าคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีหลักฐานสามารถมายืนยันตัวตนได้ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ครอบครองหรือว่าในสิ่งที่ครอบครองเนี่ยมันเป็นซากไปแล้วหรือโอนลอยไปแล้วเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที่จะเกิดถามผมว่าตัวเลขในใจก็คือว่าคนที่ควรจะได้สิทธิ์ควรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนครับนี่คือตัวเลขในใจผม
1: ฟังแล้วก็ชื่นใจไปกับประชาชนนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ได้รับความสนใจกันในเรื่องของส่วนลดค่าน้ำค่าไฟแน่นอนสำหรับผู้ที่ผ่านสิทธิ์แล้วนะคะทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้เปิดแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะคะที่เริ่มลงทะเบียนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่20นะคะตอนนี้ขอให้ท่านทบทวนเงื่อนไขในการที่จะเข้าไปขอใช้สิทธิ์ในส่วนของค่าน้ำค่าไฟด้วยค่ะ
0: ครับก็สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนในการขอรับความช่วยเหลือเรื่องค่าไฟได้นะครับก็ไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะครับเหตุผลที่เราอยากจะให้ลงทะเบียนเพราะว่าบางครัวเรือนเนี่ยผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอาจจะมากกว่า1ท่านหรืออาจจะเป็นท่านที่ไม่ได้เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าหรือมิเตอร์ประปานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยมาลงทะเบียนตามระเบียบหลักเกณฑ์ของไฟฟ้าและประปาในส่วนของประปานั้นท่านเจเศษก็มีนโยบายในการช่วยเหลือน้ำประปานะครับของนครหลวงแล้วก็ภูมิภาคเช่นเดียวกันก็คือช่วยเหลืออยู่ที่เดือนละ100บาทครับถือว่าเป็นมาตรการของท่านนายกอนุทินนะครับที่เราต้องการที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกลุ่มพี่น้องประชาชนที่อยากจะได้ให้รัฐบาลนั้นลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะให้ท่านรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนนะคะที่ยังสับสนเรื่องสิทธิหรือกลุ่มที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ว่าควรมารับบริการผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างไรบ้างคะเชิญครับ
0: ก็สิ่งแรกเลยก็อยากจะขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจต่อระบบแล้วก็มาตรการต่างๆที่ออกมาแต่ว่าอยากจะขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่ามาตรการที่โดนคัดสรรมาจากกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยเราก็มีความตั้งใจนะครับที่จะหากลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับเพื่อรัฐบาลเนี่ยจะได้ให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายได้เป็นรายเดือนหรือว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือจริงๆนะครับส่วนความช่วยเหลือในการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยนอกจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตามเว็บแอปของธนาคารต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยังเปิดสถานที่ราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นขนส่งหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางพาณิชย์จังหวัดนะครับแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมายื่นอุทธรณ์ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ก็คือว่าเราก็จะเปิดที่ว่าการอำเภอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางไปในหลายๆหน่วยงานนะครับซึ่งบางทีหลายๆหน่วยงานนี้อาจจะอยู่ในตัวของอำเภอเมืองแต่พี่น้องประชาชนอาจจะอาศัยอยู่ในอำเภอชายขอบของจังหวัดเราก็ไม่อยากพี่น้องประชาชนนั้นได้เดือดร้อนในการที่จะต้องเสียค่าเดินทางนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีความลำบากในการที่จะเดินทางมาที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในอำเภอลงไปเนี่ยช่วยลงไปให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยชี้แนะในการที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ตรวจสอบหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นองค์ประกอบในการที่จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้พิจารณาช่วยเหลือด้วยครับ
1: นั่นก็เป็นการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกลไกหลักนะคะของการลงพื้นที่ในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาสร้างความเชื่อมั่นว่าคนจนเราจะต้องได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน
0: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการลงทุนในอนาคตติดตามจากรายงานค่ะ
4: ในระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตภารกิจสำคัญในการเดินทางเยือนครั้งนี้คือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลโดยย้ำว่าปัญญาประดิษฐ์จะต้องถูกใช้เพื่อการคุ้มครองประชาชนการปลดล็อกศักยภาพและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
5: ครับเราก็มาประชุม World AI นะครับซึ่งทางประเทศจีนเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเราก็ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยทุกประเทศต้องแสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเพราะว่า AI ที่มันสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันของผู้นำทุกประเทศคือเราต้องควบคุม AI ให้ได้เราต้องใช้ AI ให้เกิดความเป็นประโยชน์เท่านั้นต่อมวลมนุษยชาติน
4: ายกรัฐมนตรียังเป็นประธานเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนโดยเน้นย้ำถึงศักยภาพของมณฑลเสฉวนในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคจีนตะวันตกและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของระเบียงการค้าทางบกทางทะเลสายใหม่การเปิดสำนักงาน BOI ในนครเฉิงตูจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีน4แห่งซึ่งมีแผนจะลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างงานได้หลายหมื่นตำแหน่งควบคู่กับการยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่แรงงานไทย
5: ก็พบกับผู้บริหารของทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนโยบายที่ให้ไปก็คือถ้ามีเม็ดเงินลงทุนมาแล้วเนี่ยผลิตสินค้าที่ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนะไม่เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้มีการฝึกทักษะเพิ่มมากขึ้นเราต้องพร้อมที่จะเร่งรัดกระบวนการต่างๆในการอนุมัติให้เขา
4: ในช่วงท้ายของการเยือนนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านก่อนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนรวม15ฉบับครอบคลุมด้านการศึกษานวัตกรรมอุตสาหกรรมสาธารณสุขเทคโนโลยีอวกาศการบริหารจัดการน้ำการค้าการส่งออกการบังคับใช้กฎหมายและการสื่อสารมวลชนสะท้อนให้เห็นว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือไทยจีนในทุกมิติสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
3: ประเทศไทยเตรียมเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยด้านผ้าทอและอาหารสู่สายตานานาชาติบนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: ผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุปผาบรมราชินีนาถจากกลุ่มบาติกเดรายาจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งใน37ผ้าลายอัตลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกให้นำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมให้งดงามด้วยภูมิปัญญาไทยสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ด้วยศิลปะของลวดลายและผืนผ้า ที่ผสมผสานลายเครือเถาอันอ่อนช้อยเข้ากับดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งดอกกุหลาบสีเหลืองทองดอกกล้วยไม้สีอ่อนและดอกไม้โทนสีม่วงชมพูเข้มแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสจากสีย้อมสังเคราะห์และรักษาการเล่นแสงเงาอันเป็นเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมไทยนางสาวรอวียะหะยียามาผู้ประกอบการกลุ่มบาติกเดรายากล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจัดแสดงในการประชุมระดับโลกแสดงศักยภาพของช่างฝีมือจากชุมชนให้ประจักษ์ต่อสายตานานาประเทศตลอดจนตอกย้ำคุณค่าของชิ้นงานที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าร
7: ู้สึกยินดีและภาคภูมิใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยๆนะคะที่มาจากชุมชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลายนี้นะคะเป็นลายพระราชทานของสมเด็จพระองค์หญิงสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะลายบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งเราได้ให้สมาชิกของเราเนี่ยเขียนลายด้วยมือก็คือว่าเป็นแฮนด์ดรอนที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้ชาวโลกได้เห็นว่าชาวบ้านเรามีศักยภาพแล้วก็สามารถโชว์สินค้าให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกอะค่ะ
6: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI โดยเชฟทรงพลกิตติคุณวัจนะ Executive Chef ที่จะรังสรรค์ทุกเมนูสำหรับการประชุมกล่าวว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้สัมผัสกับรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรไทยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิประเทศอาทิเมนูข้าวยำหัวใจไทยจากข้าว GI ทั่วประเทศปลานิลไรเอ็ดรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลปลาท้องถิ่นของไทยด้วยเทคนิคการบ่มหรือไรเอ็ดทานคู่กับซอสมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ 100% นอกจากนี้ยังมีข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ GI ของไทยที่นำเสนอผ่านรถเข็นผลไม้อีกหนึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยอีกด้วย
8: ในแต่ละช่วงของเมนูที่เราให้บริการข้าวเนี่ยผมสามารถที่จะโรเตทเมนูที่เป็นข้าว GI หรือว่าข้าวชุมชนเนี่ยในแต่ละมื้ออาหารได้โดยที่เราจะมี QR code สแกนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายครับตั้งแต่ผักพืชผลไม้สัตว์ในทะเลเราสามารถที่จะนำมาใช้อยู่ในหลายๆส่วนสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของทุกคนจริง
6: ๆซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ความเป็นไทยที่จะถูกนำเสนอสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุม191ประเทศรวมกว่า 15,000 คนระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาหารจากครัวไทยสู่โอกาสทางธุรกิจในระดับสากลต่อยอดสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายเม็ดเงินลงสู่ฐานรากในทุกพื้นที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรฐาน PDPA นำ AI คุมเข้มข้อมูลรั่วไหลครอบคลุมทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: ปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลและการถูกมิจฉาชีพนำไปหลอกลวงประชาชนยังคงเป็นภัยคุกคามทางดิจิทัลที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องแม้จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA บังคับใช้แล้วก็ตามแต่การแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ได้กำหนดหลักเกณฑ์รับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองเพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
10: สาเหตุของข้อมูลที่ไปตกอยู่ในมือมิจฉาชีพเนี่ยมันมาตั้งแต่หนึ่งก็คือมีตัวผู้ละเมิดเรามีการป้องปรามคือว่าขยายผลกับตำรวจในแง่ของพวกที่ซื้อขายข้อมูลและนำไปใช้เพื่อทำผิดอาญาอันนี้ก็ทำอีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะครับว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำ นะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่มิจฉาชีพจะนำไปใช้ในการหลอกลวงนะครับเราก็สร้างระบบนะครับตอนนี้เราคิดว่าภายในสิ้นปีประมาณนี้ครับเรามีระบบให้พี่น้องประชาชนสามารถตรวจเช็คข้อมูลของตัวเองได้นะครับว่าข้อมูลตัวเองได้รั่วไหลหรือไม่อันนี้เราก็ทำพร้อมกับสร้างความตระหนักรู้คู่กันไป
9: สำหรับการเร่งปราบปรามและลงโทษผู้กระทำความผิดสกส.ได้ประสานความร่วมมือกับตำรวจในการขยายผลจับกลุ่มผู้ลักลอบซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนเข้าตรวจสอบหน่วยงานต้นทางที่เป็นสาเหตุของข้อมูลรั่วไหลหากพบว่าไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมก็จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังโดยที่ผ่านมามีการแจ้งละเมิดข้อมูลเข้ามามากกว่า 1,600 เรื่องซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขและยับยั้งความเสียหายเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนกว่า 3,000 เรื่องปัจจุบันดำเนินการสั่งการแก้ไขไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งยืนยันว่าแม้จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหากปล่อยให้ข้อมูลประชาชนรั่วไหลก็มีบทลงโทษปรับทางปกครองโดยไม่ละเว้นนอกจากนี้ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก้าวเข้ามามีบทบาทสกส.เตรียมปรับตัวองค์กรนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานที่มีกำลังคนจำกัดพร้อมเตรียมออกแนวปฏิบัติและกฎหมายให้ทันต่อความท้าทายใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ AI ถูกนำไปละเมิดหรือกวาดข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนดังนั้นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอีกต่อไปแต่ต้องอาศัยการยกระดับมาตรฐานของทุกองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเพื่อให้สิทธิในข้อมูลข่าวสารถูกคุ้มครองอย่างแท้จริงในยุคดิจิทัลนันทะแสนตุ้มรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
12: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขวมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายอนเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนกอเยเนอุ้มขวตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนือสาวเนวอจอจอเกนยาอาดิมาโยฮานาลูอายอนนึมาละเขวยอจอนาลูเนเกเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาชอเจอโยฮานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: นาโกลาซากาเลลังเอเยฮูชอบาพิวชาบาวอคอยบาทอนซูเมอร์อเกรามะคานาโกลาซากาเลลังเอเยฮูชอบาพิวซาอควายาเมเอโคนาโกลาซากาเนยุมโดลาเอนาโกมายาปิอานาโกนาเอกาซาเตโบซาเอกาชอบาลูอามูฮเดเนนีโคลาฮือกากอยาดาดาเมฮกาดาดาญาเมหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่นากายำยองาซุ้มยี่แยงาซุ้มงางาโยกว่านาลูก็ดูไม่ได้
3: อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูญาเอออายุนิวโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายี่นิ้วนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองงาซุ้มมีสี่โกจำยองโกแย่และงาดีใจที่โบนะขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสี่เวและงายี่นิ้วมาเจอเกย์ยา
4: ว่าใช่ใช่Obo da ja.
5: Obo chopper.
4: Ma sun kha.
5: Kwa kwa.
4: Nyo jong.
5: Bo du tha ma.
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

แล้วอย่างเงี้ยตัวชาก็ปลาชาจิ้มจื้อยุกเกินเนอน้องกัญญาและเออถ่ายพอหน้ากว่านี้ยังคนรัดเธอและอันนี้น้องชินในช้างถ่างาเหยียนอยู่อุดุธรรมะเหยียนยี่วันนารุล้อแห่ยุโชกว่านี้อายามติดกอโลเหยียหลานในหัวหลานก็เนี่ยเหยียนยี่แหน่แพทย์ถ้าพูดถึงจุฬาแม่เหยียนอยู่งานนั่งอาชิมยนักก่อนยิ้มโดและถ่ายพอนะพี่กระตูนลอยเหยียนเยื่อกันในตานั่งมาในมือมดูแลด้านในมาเหยียนยื่องมาในมือดูนักกว่านี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยุ่งไอ้นักกว่านี้สวทเชียงใหม่และงานเหยียนยื่อนายเหยียนยื่อหน้าหันยาพอนักกว่านี้บอกเกือบมาข้อแล้วก็คุ้งอร่อยเหยียนยื่อพอนักกว่านี้AM ที่พัทยาสิเชื่อโกกิโลเฮและงานเหยียนยื่อหน้าเฟซบุ๊กพอนักกว่านี้สวทเชียงใหม่ AM ที่พัทยาสิเชื่อโกกิโลเฮและงานเหยียนยื่อนั่นนักกาผู้ละนักฮาจีผู้ละลูน่าดูชาผู้ละชาลูน่าลอยเหยียนยื่อยามยองหาซุ่มยี่สี่กูยามยองยามยองสี่แล้วไงเหยียนยูช่วยเที่ยทุลามีตุกคนเนี่ยที่มาขาชดเจือมึงเนี่ยถึงไม่ได้มาหน้าดูยามเมียนักการบุตรสาวก็ยอดจีมาเอ็นเนี่ยเมียงาจีบัตถามามึงเนี่ยเนี่ยยูหาชดเจือมึงไม่รอยเหยียนยูเอ็งกันในตานาที่มาขาเนาะแล้วด้านในมาเหยียนยูที่มาขาเนาะไหนเนาะไหนยากระไงเหยียนยูสี่สี่บาลามติโคโลไทยพอนักวันนี้วันพุธอันนักวันนี้ยี่เช่นยี่กรกฎาคมนิพังอายากูเชื่อหวยลอยเหยียนอันที่มาขานจีมังเงินโยโจนายาดันแม่เหยียนกันในตานาตัวชาติบุ้มเลยพ่อแน่ในลอยเหยียนขันโอจะกาจีเล่ห์มุทากาเลยพายดันในละมาเหยียนตัวชาติบุ้มนักคนนี้อันนี้น้องเทในช้างทางอายเหยียนน้องแต่ไม่ใช่แค่เธอจีลอยเหยียนเย่พายเมียแล้วบรรยากาศในพระชาลีเมียเหยียนก็จีอุเยดีเย่เงาหล่อที่โคโรนาดามาเหยียน

มาแล้วอย่างไอ้บิ๊กมาแล้วอย่างหมายพระเจ้าโซแม่อย่างเงี้ยถึงมีในแล้วอย่างจินามาซาลูคนนี้งามอาบุมายาโมคนนี้ร้อยอย่างเงี้ยอินยูน่าจิลูเนี่ยบิลูงั้นน่ะลูเนี่ยดูเนี่ยบิลูอย่างเงี้ยจีมีจากก็หน้าเว็บไซต์พอกุมไฟฟ้าพอเรื่องอะไรบิลูยังอ่ะถึงมีในสบู่สินยาดูเนี่ยบิลูงั้นหุ่นน่ะร้อยแล้วเว็บไซต์พอเนี่ยเอาเดี๋ยวแอปรู้ว่ามาดูอะไรนะรถที่มีเนี่ยอาจจะลงแล้วน่าอยู่จีน่าลงคนแม่ลงน่าดีมาชิมลงน่าลงอะไรแล้วบุรีไม่รู้ก็รอที่มีเนี่ยอาจจะลงน่ามีจักรก็คนลงจุกก็คนลงเนี่ยลอยอย่างนี้มันก็น่างั้นอาจจะอายุมาอะไรมันก็ใช่มีเนี่ยอยู่จีน่าลงแล้วทำให้คุณว่าจักรง่ายอย่างเงี้ยนั่นก็แปลว่าโมล่าหุ่นน่าคนนี้สบู่จุยายายเนี่ยงั้นก็หุ่นน่าสบู่จุยาเธอมหาลัยจุเล่ดูแลอย่างนี้ที่ปอนะมหาลัยจุเล่เธอทุนการศึกษาแล้วจะเพียบพอเนี่ยคุณลูกยังไงอย่างเงี้ยมาลอน่าทุนการศึกษามังงะกันเนี่ยเราที่มีเนี่ยอย่าพูดละที่ปอนะโมน่าสมัครทุนเนี่ยที่ปอนะดูแลเงินลอยอย่างนี้หุ่นน่าคนนี้มหาลัยคุณลูกจะดูแลงานเดียวอย่างนี้เดี๋ยวที่มีเนี่ยจะโตแล้วคุณมายายเนี่ยงั้นก็หุ่นน่าคนนี้เฮทุงกูรบิงาเจเลเว็บไซต์พอนโมนาอดีมาค่ะมหาลัยจอดูนะคนนี้เว็บไซต์พอนนักกาพอนโทรศัพท์พอนโลคอมพิวเตอร์พอนโมนาถัดจากยันยูเลยอยู่หาสมัครทุนเลยเนี่ยกูรู้สมัครน่ารอยันยูอดีมาชิมยังพูดละซาลังเงอดีมาข้อมูลเลยเองอะไรอดีมาอดีมาหมดดูชิมยังก็ต้องนักกาบทุกตัวอดีมาจีจะมีมีจัดเรามาสิ่งนี้บินเองอ่ะเธอบินเองนะเฮ้อายุมันจะมีมีจัดเดินชั่งเองอ่ะเธอไม่เนี่ยทุ่งเล่เอเดินนะคนนี้มหาลัยเนี่ยเชิดดูละกันโลอันที่มากุฏิจงนะกุฏิจงอะไรชั่งเนี่ยคุณลูกปากกากะมหาลัยเนี่ยเสืออะไรชั่งมันเนี่ยกระดาคุณลูกปีนดูเลยลอยเย็นอยู่คุณลูกปีนดูเลยอายุมันเล็ดเดียวท้ายไปย้ายเย็นยานั่นมหาลัยนั่นมหาลัยพอนี่พัสดุเงี้ยคุณลูกชี้เจนเลยอายุมันเนี่ยยุคขาทุนยังอ่ะดีเลยหัวเฮพอเนี่ยเนี่ยรอที่มามหาลัยแล้วคุณน้าคนนี้หัวเฮอุบะเปรียติจอดเดือดลอยเดือดหัวเดือดเจ้ามีโอจ่าจีดูแลงาจีเงยจกูเดือดเงยพักกายเนี่ยเด็ดปอนากูมอมีรอเทียที่อ่ะเฮคุณลูกเชื่อแต่สมังอ่ะจีแล้วอยู่หาจีเทียแม่เนี่ยพอนี่อ่ะคุณมาสมาเลือดรอยอย่างนี้มาลอน่าจะมีโอจ่าเดือดเนี่ยดูแลทางไงอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยหึ่มเจือจะโตแล้วคุณมาใหญ่เนี่ยงาแล้วจะมีโอกาสเดี๋ยวพ่อนั่นแหละมึงทำจริงอะไรเนี่ยแล้วยาคุ้มหูทากาดุงอะไรดีมาจะมีโอกาสเดี๋ยวเนี่ยแล้วมึงหูทากาละหูจูกาดุงอะไรเนี่ยอย่าพ่อนั่นอย่าช่วยนะลูลูมึงทำอะไรที่ไม่ดีมาเธอแล้วชนะก็กาดุงอะไรเนี่ยชนะอีโดยมาอีโดยเนี่ยแล้วดีมาเนี่ยชุดโดยเนี่ยน่ากว่านี่อายุมามันเนี่ยน่ากว่ามากางานเนี่ยแล้วชุดโดยกาดุงอะไรที่ไม่เนี่ยอักบหัวเหี้ยก็ลมทายอย่าพ่อนั่นลมทายแล้วดีมามาดีมาสบู่มาจอดน่ากว่านี่ก็ป้าคุจียาเลงอาเจเลคุโลเอเมลโนจียังอาเจเลที่พ่อนักคนนี้ชดีงาเจเลคุโลเอลามิโลที่เจติต่อพอที่จิตาจังอย่างนี้ที่มีเนี่ยติต่อพอนี่อาเดจิโนคุโลคุโลยังอาเจเลติต่อเธอจะมีดิมีอย่างงาเจเลที่พ่อนักคนนี้วิดีโอชนเนี่ยมีเธอรู้อย่างนี้ยอมมาบันทึกทางอาเจบันทึกฐานเนี่ยมีพังอันโพเลงอาเจว่าติต่อจิคุโลงาเดอาชอวิดีโอมาลอนี่เดบันทึกฐานเนี่ยหึ่มพับปืนพังเลงอาเจปืนในคุโรอังเลงไงรีวิวแล้วกูไงมาอาเจรีวิวแล้วหึ่มเจออดีมามาจังยังอาเดยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเทียมาอาเจกูป้ามีอันเดจิโร่น่าอยู่มาเธอชนเนออันจิโร่เธอบัดทุ่นเนี่ยพังอันโพเลงอาเจอันโพเลเธอมีมาอังอ่ะโลมีที่ป้อมาอังอาเจอันคนนี้โลอาบุดน่าบุกคิมพูละงาโลคิมพูละเฮแต่น่ารีพูละก็ป้าเขียนคิวเธอว่าโยย่าแล้วอยู่น่าอยู่มือแล้วยศแต่น่าเฉลี่ยแม่เลยไม่รู้อย่างนี้ถึงมีเนี่ยอาบุตรน่าเขาก็มาเยอะงาเธอติดต่อพอน่ามาแล้วน่าจะไม่มีอดเนี่ยเออน่าคนนี้ที่จีมายังงาถึงมีเนี่ยฮุกโกยากุงาอย่างนี้ถึงมีเนี่ยโยฮันเนจันเดินเลยฮุโลยาฮอดังาอย่างนี้ฮุพอน่าคนนี้ใจฮุกโกจะมีมีจะเดินจีเนจัดทิมพัดดูแลงาสิกาจีอดีมาอาบัตองเอสอนนิ้วและชมและชดูไม่ร้อยอย่างนี้จริงพ่อชดูผมยังเห็นสอนนิ้วและชดูไม่ร้อยอย่างนี้อันที่มาอยู่จีอย่าจังอ่ะเธออันที่มาหลานนิ้วเขาชดูน่ะอันที่มาหลานนิ้วอุดูเขาล้ออยู่มาล้อน่ะอยู่นิ้วน่ะอันที่มาอันจีพูดอะไรบ้าพูดอะไรถอยเงาล้ออย่างนี้ฮัลโหลอันที่มาเล็ดที่จีพิสัตเกนเลยล่ะก็ป้ากูขาดทิมจ้าก็ป้าอันที่มาหลานนิ้วอยู่นิ้วน่ะถือจีอ่ะเธอถือจีเนี่ยเธอไม่เนี่ยอันที่มาหลานนิ้วถือเธอล้ออย่างนี้อันเพื่อพ่อจะน่ะเธอจะน่ะมีจามาจ้างงานเนี่ยตัวคนเนี่ยอันที่มา
요진하고 라는

0: lo yen yo do cha bim ji ya mi abu mi ne ma e sa nya ji lo sa do e a chu ya gu ya na sa do ya do me lo yen yo tu mi ne he ko ni do cha di cha ta byo ta mo nya yen ya u ye pa ye mi ne u ye ye ye ya ga ga ga da ta jo du na ko ni mi ja u do ta ne ko lo lum du na lum lu nu a ji ba ja ja na ji le mo chu le me lo mo chu man lo man mo chu le ku ji me ko lo ba ja adua bobu la kolo yelunum la la yenyo kolo ma jan ja de na ko ni da opo jo de na mo jo de na mi chu dunum dunum ya jonga ne uye na ko ni uye ma de ni la yenyo uye de na ge udu ja kan de ana ge ko ko jo ko tu ya ji ya ji mu na udu ja kan de a de a pya pya la nya je ye nya ge tu mi na ge tu yi ko ni bu ka le u ko bu la kolo ko ta ne lo yo ha mo du yo num na pya pu la ma pya la nga ye nya hegane ta na lo yenyo adi ma te mija fe fa le e te lo yenyo aga je ga je ne yum ne mija anani isani ji de lo yenyo ti ne ne e le ma yenya isani ji na lo yenyo isani ji hum na ko ni ke tham nam un nga je yenya ke tham nam un te isani ji nga ji na isani ji ne ti so hum na na ba ni na lo su na ba ti nga isani ji na ke tham nam un yo hai chu ji nge yo lum lum la bila thu lo yo i san ni ji a ji khro de me ta thu lo na ni hm tim na mi chu de chi de ke sa pa le de ge san ni ji nga ya nya yo ha thu ti pu te ba kong tha ne to ni ke sa pa yo hu yo ti la pa ya ya nya ti ke ni ke te le chi ti ke ni ke te le chi na ko ni mi ja san ni ji nga ya nyu i chu te khro ji ji le mu mu la ge mi lo ya nyu na sun jeti jena ke baba ka je yo ha yo je je le bi je la mo lo na cha pula cha nge ko bi je la mo le na yo jeti jena di ma mi chu je li pa de ta li de lo ye nyu mi chu je ho je ji e i san ni ji a ji hum na na ba yo nga ga ji ho lo ye nyu to mi na mi chu je de lo ye nyu ti na ni ka sum kan ni ti na ni ka sum kan la je te e san ni ji a ye nya to mi na nga ma na le ba u tha ne lo jono ti jo le kolo ya ja sabo jo ya je ko ni ema ti po de jina ko ni kolo ga jina pa ya nya je ti na chu ni na chu ra je de le mi jai so ni ji a ji ti mi ne hum ji mi jai so ni ji nga nya na ngam ti na ko ni u ji nga mo hun kha o the mi jai so ni ji nga ji na na di ma ta fe fa le nga lo nyu mo jo de bo ta fe fa ge nga lo le nyu jo ja mi ja chupu ma ja ni le su chu ne jan de ai san ni ja ji hum ji lo na ka du fu le ma po pu la ja te ti ba ti si ti po le um nga ne ti po le ma na he we ka du fu we ma po le su an de ji e he we ji me ja nya na ye ji ti ji na ko ne di ma ka nu pa te le ti po na yo jo na ja na ko ne ka nu pa e tura ki ja de na ko ni ya bi ji me ne na yo ha ana kan brati si kan ni posun pole jana ko di ji manga lo ga pa ji le bo tha ko ni na yo me bu le do kan bo gu te ji me je he ji me je na me ko ve le u nyu la lan de he we ji me je ye nya yo ji na ga pa e he na lo ye nyu yo ji na u ji te mo ngo yo ha ju ma na pa le e de ya ge le de mo ngo na le su chu tha ne jana yo ji na u fai fa he ga he lo hele yo jina o je pao phum ko ngơ dao e pao phum ko ngơ le me ko we pu la ngơ le yo jina ko lo su gơ ha na ya yu le ji me nya na ga ma bo thanga ga pa na ga ma lo na na ga ge ji ko me ani ma ji ji nga ga pa ha me ani ma ji to ni hele e mo hum na ko ne adi ma te mi ja te le cha nge u ji me la ni ta cha ya nya na ga te lo ya nyu bi na nga tho le na ko ni ya yu le me yo si ko ni na ga yo si ko ti ji ma nga to ni u me ani yu ma na yu ma na ko ni ma mua lo to lo u ji ya ji ya ji yu na ga ma mua hu ko su chu tha ne e de na ga u ji ya ji na ga nu ya ya bi ya ji me ne le su chu tha ne adi ma me ta li cha le yo si na si ko ni le o ji ya choi yo kho choi yo kho le le yo pa ura nam je la bu pi la nya ta mi ne yo ji na o ma ju le yo ji na ju ma na ya ge le ji a de ga ne ta na nyu so ko ni a ya ji ji nga ya nya kha ye cha ga le hm je la te nga ga pa kha ye cha hm na ko ni ba mu ban sache akha jinga de ye ni de ti kolo na da ma ye nyu nga ko ni yo pho na ti to pho ko nge facebook pho ko nge bo ke ma kho pho ni ko nge yo pho na gle ma ye nyu ma mo ho ko ni la ane le nu ma ku ne la nga le a ye ko ku ne la nga yo jo gle hu na ko ni ti to pho te nge ma lo ni ya mo pha lo ye nyu yo pho na gle ma ye nyu du tho ma
1: Nami lolole Nyele owepo Che shang e owepo che shang e Mimu jaga ma le mia milo Yelo lole nya Le owepo nda jaga ma le ngai Nami lolole Nyele owepo Che shang e owepo che shang e Mimu jaga ma le mia milole de Owepo che nwa shang e Mimu Hamyang janya tadu Owepo che shang e Mimu atula ma Je owe poche shang shaw ma sha nya le ta du mu oi. Ye owe po pia o a yo le shaw. Sha la je le mi lo ya lo lo le nya le owe panda ya ga ma le mia ya lo lo le nya le owe panda. Yaga linga owe yanga yalo tsuwa male nya panda yanga yalo tsuwa male mia milo le de yalo lo le nya le owe panda yanga Owe yanga yalo tsuwa male nya panda yanga yalo tsuwa male owe panda yai nga yalo hamya tsunya ta du le ma owe yanga yalo je la ma je mu oi owe panda yanga yalo je ga le o Owe panda ya sho ma sha Nya le ta du Owe pan pya ya le sho Lo e sha la ma ji mu oi No lo su sa o su mu zami Do a li No lo su sa su mu zami Li le A cho su sa nua su mu za du cha ga ma le mia A no lo su sa su mu za mi le le A cho su sa su mu za du a lo e cha nga mu oi Ho nu cha nga mi Po mia la ma je mi lo Mo la du chang a mi po mia o de ma lai chang a nyu tang Mia la ma je no la sun sa sun mo la mi le la wu chu ya lo ma yu ji e ya la no oi Wu chu la du oi ya lo ma yu ji e ya la la sha u yu tung wu yu nai Lê lê ư yê thụ nà lạ dơ nhu mông mà dạ chị ê dạ ơ mì lô lô à lê Dù mà mì lô nọ à tì đơ Nó bơ yu là mì chư lê lê mì lô nọ bơ phá bê yô La mi shu le le, bu ka hu long yu la mi jai 来来啊叫有拉拉修恰个马来尼亚叫帕布有拉拉修不卡呼浪有拉拉家恰个马来尼亚就妈咪罗诺啊记得买上你有温柔王中爱里那么有啦啦修强爱了米路怕别人啦啦修强爱怕别人把东西拉马古马来怕别人修怕你这大妈路啊马来你二米路浪啊一走这边看那啥叫二米路来不卡混乱有阿弥家咋个来来不卡混乱有阿弥家恰个马来阿姨不卡混乱有阿弥家恰个狼阿不卡都在狼马古马来阿不卡巴东在浪马古马来阿不卡修怕你在大马都阿马来阿哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎在浪马古马来和我人家中在路哎浪哎呀那种做人在大马路啊马来啊哎呀那种做啊哦你在大马路啊马来你在扛啥弄走来了迷路你在大马扛啥弄一走这边扛弄啥家家里来有出生呀咯家家妈来啊哎哎有出我母亲你啊咯家家娘来我弄来儿提咯妈弄妈来啊我弄妈母来我提了马都马来跟着我这家靠业啦我们都马来哦把这黑暗这些我们马来娘把我们黑暗这些我们马来娘哎哎一组织你再看啥弄怎么来了迷路你在那么扛着弄着来来那么着面对你啊嗨家个妈来妈可着面对嗨妈着你个妈来面可说着面对你啊嗨咋个来哦这次红红几次我妈来娘咱们红红几次我妈来娘哎在这个木头啊你这样这样啊妈来喵就妈咪落脑啊记得妈一咱咪弄啊我女王就爱那不家儿的妈把那人家咪落那不咱咪家儿的妈把那人家咪哎准备的啥家伙还把那来来那不家伙的嘛把那来来迷路那不咋迷家我的嘛把那来来你这会给这边嘛我喜欢你这大妈的
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งเกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีหากจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
6: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบ
7: โอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งการให้เกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีหากจำเป็น
9: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ภายหลังการหยุดยิงสิ้นสุดลงและการสู้รบกลับมาปะทุอีกครั้งว่าเนื่องจากห่วงใยความปลอดภัยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวนมากซึ่งการปะทะครั้งที่ผ่านมาได้มีการอพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่านด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยขณะที่สถานการณ์ในขณะนี้กลับมาสู้รบกันอีกครั้งจึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานเอกอัครทูตไทยแต่ละแห่งได้ประเมินสถานการณ์แต่ละพื้นที่อย่างไรแต่ที่สำคัญคือต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และหากจำเป็นต้องอพยพคนไทยอีกครั้งก็ยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมปินเดวิดเติมสมบูรณ์รายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยเข้มหลังเกิดเหตุคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงช่วงค่ำวันนี
10: ้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบนำรถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 19:20 นาทีวันนี้จังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่เสี่ยงทันทีโดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจและจุดตรวจในเขตเศรษฐกิจหรือเซฟตี้โซนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเน้นย้ำการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยอย่างเข้มงวดพร้อมเตรียมความพร้อมรับทุกสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่จังหวัดนราธิวาสยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นามพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบคนร้ายใช้รถยนต์เก๋งบรรทุกระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ขับเข้ามาบริเวณหน้าสถานีตำรวจก่อนลงจากรถและหลบหนีไปกับรถจักรยานยนต์ที่ขับตามมารับปล่อยให้รถยนต์พุ่งชนแผงกั้นหน้าสถานีตำรวจก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเสียหายทั้งคันรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกเพลิงไหม้รวมถึงอาคารและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดภาชนะบรรจุและวิธีการจุดชนวนอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดนราธิวาสได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่8ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสช่วงเวลาประมาณ 10:10 นาทีที่ผ่านมาเพื่อขยายผลจากเหตุคนร้ายผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ได้เชิญตัวชายอายุ37ปีเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและขยายผลการสืบสวนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์บันทึกสภาพร่างกายและจัดทำเอกสารตามขั้นตอนพร้อมจัดทำบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานณสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสก่อนส่งเข้าสู่ศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเพื่อดำเนินการตามกรอบกฎหมายยืนยันว่าการปฏิบัติครั้งนี้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยผู้ถูกเชิญตัวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีพยานหลักฐานพิสูจน์ความเกี่ยวข้องตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุแจ้งได้ที่สายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงคิดจะชายคิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
12: ็บาสนาเกตัชากันเลนี้สองปสชมาเจอตัชาเหียปุยเซบาชาเพื่อบัตรได้มากว่าซาเลือดสีสระแล้วเพื่อบัตรตัชากันเลเลื่อนหน้าสเปอร์เตอร์แต่สกอร์ดอสสิสระดอคือเธอแต่ยาบลากีตาชามโยตมโยเกตมโยเกเมแวเซคือกันเลยแล้วก็จ่าดาแวเซคือกันเลยแล้วอัตโนมัติปอสวีดแล้วเครือไตเทียมเมตเมบาปลูกไถ่ตายกว่าแล้วก็คือเธอจะมีเกตมีเกในร้องซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกอมอทู1600ดอสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกกับก็กระเดี๋ยวก่อนนี่ร้อง
13: ดอปูแวปักยอโพนเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลีกะจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปิบปากกะลือปากกะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิบกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดูแก็บโหดและติเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

0: นาะเดี๋ยวโอมิชอปเปอร์ดอปูแวมึกาพาตีพื้พีรมมอสก็ปราดโดกันนาตาโพปกว่าดอตาโพไปปรากันลือปรากันยอก็กันเนาะแต่เชื่อต่อมึกอคอควินารีและติเลอันนาริตชีแฮตโตกอลซาเพลตลอดตัดและสวทเชียงใหม่ AM ตึกโทนวิกาญยุ้ยชีคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอโตกอลซาเดียดีเจเสมอเจาะสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยโลบาโตโดโตโจลซาเดปราดิสโซและโทรศัพท์แฮคอร์เซจีเนาะเบอร์โทรศัพท์053 276 007วะแจเซอร์คีนยุ้ยคือว่าว่านุ้ยเนาะตาตินี่ยายอีแกมือนี่มือซ้อนแล้วกีเนาะเตนี่เฮ็ดเตตาตึกกาบะตากาเลิกกว่าดอกกาดิซอลเลอร์เฟซบุ๊กกับปูดะกะถี่ตากอลี่เนาะอันนั้นก่อนนี้เจอให้มาตาดิซอลเลอร์แฮกกะปื้อพอมลาได้แฮจิเนาะเราชอดอะเวเลอร์อะเวรกาได้ปะก็เลยเก็บมือกะเนาะเก็บมือดิซอลเลอร์มาโลตาปะก็เลยนักศึกษาฝึกงานอะแฮดิซอลเลอร์แฮเรโลแฮขึ้นในตะกุบักกุเซเพลเลอร์ไปตามมาหรอดินาคุณเอดับเบิ้ลแวร์เนี่ยไม่เฮกิเฮบาและติเลปืนกายก่อนเดซเจเนาะดิโซเลอร์กดไลค์กดแชร์เนาะโทรศัพท์ให้เปื่อแชร์ตอนรุ่นบ่ายแค่เปื่อเลยไปเลยเพื่อกันแล้วตุลล็อกเขาชื่อดาวกว่าเลยดับเบิ้ลแวร์เริ่มอาเกนักศึกษาฝึกงานเนาะกับโจโพตะกายอีอันนี้ก็จะดิเลจะเลยแกปากูปัญญาเพื่อไปเลยเนาะโอมิโชเปอร์เก็บมือเนาะโอมิโชเปอร์เนาะ
1: โอมิโชเปอร์
0: มีแกปากูปัญญาเลยไปหรอ
1: แกไปยอเลิศแม่แจ่มป่ะเนาะเชียงใหม่
0: แม่แจ่มในพื้นที่แหละ
1: บามูคี
0: บามูคีจอดแต่กว่าก้อยลิจะหรอ
1: บ้านม่วงหลวงค่ะ
0: บ้านม่วงหลวงตำบล
1: ตำบลกองแขก
0: อ๋อเล่นในป่ะนี่ตำบลกองแขกแน่นอนก่อนเลิศอับปูคีในดับปูแวบกระโดดขึ้นมาตาโพในโอเจียว
1: โอเจจิปูจิพีเนี่ยก็น่าชู
0: ในพื้นพี
1: อ
0: ๋ออันนี้บัตรบัตรแค่นี้กว่าก็น่าหน่อยเหมาะก็สิญาจิบะ
1: สิญาจิบะ
0: เนาะหนึ่งมีได้หรอเนี่ยหนึ่งมีได้หรอ
1: จะมีเลยปากก็ยาเลยปากกินยอนเองเนาะแอนเนาะแอน
0: น้องแอนอ๋อมีเดี๋ยวมีนอกก
1: ่อนมีนอกก่อนนางสาวใช่ไหมพรจันติมาค่ะ
0: มาโลตาพี่หรอกแค่นี้
1: จะมาโลตาเลยมหาลัยแม่โจ้เนาะคณะศิลปศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ
0: เออเนาะปาจุพพิลมมาโลตาเลยแม่โจ้เนาะเดี๋ยวเฮ็ดทีตลอดตัดเลอตลอดตอนใหญ่อีมาซะดิเลจะหลอดชมโมดิซอเลอร์ปะเตเลอร์มื้อเตเลอร์จดแต่กว่าเตวดาตื่นเต้นตาจาดิซอเลอร์เฮ็ดทีในมาซะดิหลออ
1: ตื่นเต้นจ้อตอนแรกเนี่ยตื่นยาว่าอาโอเพราะตลอดของเชียงใหม่อยู่ตรงไหนของเชียงใหม่แบบถ้าคือเลิก Google เนี่ยเนาะถ้าคือเลิก Google แบบเอ้ยไกลจังอะไรซะเนี่ยขอทะยาในในแลมาตาเนี่ยเอ้ยมื้อพี่ๆก็กล้าหรอแล้วแอน่ารักพูดดี
0: เดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยนึกภาษาเลยแฮคือในตะกุบากุเซพีแฮฝึกงานเนาะในตากาเตจูเน็ตเลกนานตากาปะเตเลอร์แนะนำนี่นะหร
1: ออ๋ออาจารย์ที่คณะค่ะคอวิดอเนี่ยจะสกอแต่เอ้ยตะมูฝึกซาพี่เจแต่เนี่ยเป็นดีเจไหมแต่แล้วเดี๋ยวแล้วฝึกประสบการณ
0: ์
1: ว่ายาดิสกอนต้องไปแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อย
0: ม
1: ีความรู้ด้าน
0: อ๋อเออเนาะอีกคาเดปักกันยอภาษาฮุลคีจะได้อัดตัวปักกันยอกว่าได้ดิสอดรถเลดิเลสโซกว่าได้เจได้เจมาจากทุกบ้านมีเนาะนี่คาเดอคอมมิวเลเฮตโตดูตโจอุกโลซาเฮเรโลเฮมาโลเนจานี่เนาะไม่มาเลยให้เรดล็อตเลยล็อตดาสุปราตื่นเราเด้อก็แบบมาเลยตั้งจับเปอร์เซ็นต์ในดูบะมาลุอะไรเนี่ยดิพาราดิเนาะดีแนวคนในตัดเชื้อต่อเล่นในให้คุณในตะกุบะกุเซพีในก็แบบส่วนตัดเชื้อต่อชิสิแหละเป็นหนีเป็นลาแหละ
1: ลุยลา
0: อ๋อลุยลา
1: ลุยลา
0: อ๋อลุยลา
1: ตื่นเลย16 ตุลา
0: 16 ตุลาเนาะเอออะคอมโยเลยบัตุบะตัดเชื้อก็ต่อเม็ดคลื่นเนาะเม็ดคลื่นเม็ดเซมิบาร์เพื่อกับเมื่อเล่นเนี่ยเฮเต้ระดับกว่าอันนี้เด็ดเจ๊เนาะมาสลอดเดอร์ดิซอลเลอร์เฮเต้ปักย้อกว่าในดิซอลนี่อันมือจันชั่วโมง
1: อันมืออ่ะ
0: อันมือจันเนาะ
1: เออและพี่เนี่ยเอ้ยที่พี่ๆเนาะตัวปักย้อเซเออแต่เมื่อตัวซาลาซาตาเจจ้าปะตาซะเนี่ย
0: ม
1: ันจะได้ทำให้สนิทกันขึ้นนะคะ
0: เมื่อจันเนี่ยบาร์เรโลอาร์อาร์เลโซโซกว่ามาเนาะแต่พี่ตามาบาร์ก็คือเลโซบาร์เนาะเนาะดินาโคเนเดดอปูแวมือกาพาตีพื้พีเนพนลิเมโอเนาะดิซอลเลอร์พิลมมาโลตาและคุณเลเวปูเมตลอดดิซอลเลนเตแมโจเมเกมอชอเมเกราชพัฒเมเกตปูเกเรตอเกมาโลเลเทคนิคดิซอลเลอร์บาคาคือเลช่างเนาะช่างเทคนิคตาเนแฮคือเนตากุบากุเซพีเซทาโบลา เนาะไปตามมาหลอดแกตามมาหลอดหรือปัดดุกว่าปากกว่าใช้เวลามีเวลาหรือหน่วยงานราชการเนาะดินาคุณเนี่ยแฮคุณในตะกุบากุเซพีได้ในกันเนบาตาอามีอาจารย์นะครับเนาะชั่วโมงแล้วกันเนบาตะกุบากุเซราทอเนาะเดมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนาะมาซาดิเลจันแลปาดอเจนตาดิซอลเลอร์พอสาโฮลคิเมโปรทอดิซอลเลอร์ม6เมเกเนาะบาซาเลเกและพิโลมาโลตาเลมหาวิทยาลัยแม่โจ้นี่นึกแต่จุเน็ตเลเกดิเลจันแหละ
1: ลองอ่ะแบบอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยมื้อครบแบบว่าคณะแต่ละคณะมื้อเขาก็มิตรภาพดีเนาะในการสมัครในแต่ละครั้งจะมี4รอบนะคะแต่ส่วนใหญ่รอบแรกก็จะรับอยู่แล้วค่ะทำผลงานให้ดีๆรับเข้า
0: แล้วอกว่าเลยว่าเกรดเฉลี่ยตาจะ
1: เกรดนี่บาราเกรดน้อยในนี้เข้าจะ
0: อ๋อนี่เข้าจะเออเนาะดับเบิ้ลแวมมือกาพัตตีเนาะเดินตากาเลอร์คือปัตเตเลอร์มาโลตาเลอร์ตลอดตัดเล็บไม่ได้เซตบาร์นอตบาร์นี่เลสสมัครเลยไม่โจ้เลยชั่วโมงกันนี้จีเนาะ
1: นี
0: ่ปรับปรากัญญาเลพินเนราเจ็บมาโลตาโพลตาพินเนราเจ็บเนาะ
1: ส่วนใหญ่จะก็ทีเลอร์ประมาณโรเลอร์ด้านเกษตรป่ะเจ๊แล้วปรากัญญาเนี่ย
0: เดอะแม่นมาโรเลอร์บาร์ก็คือนิเทศอันเดะ
1: น
0: ิเทศเนี่ยบักก็คือเลยปักก็บามาตักก็จอปักก็บามาตักดิโซเฮเต้ดิโซอีกาหมอ
1: มีบาบาเตตาเซบาบาการแสดงออกข้อนบาแสดงเก่งเป็นผู้กำกับเขียนบทอะไรแน่หมดเลยค่ะ
0: เออนี่มาลบกันดีหรือเปล่าแม่โจ้เนี่ย
1: โอ้จะมาลบปีนี้ปีสี่ค
0: ่
1: ะ
0: ปีสี่กับพรุ่งเหรอข้อนี้เนี่ย
1: กับพรุ่งท้อไม่ฝึกงานไม่จบเนี่ยคือเพราะเรา
0: ไอ้เออเนาะฝึกกันนี่บาปักยอพูนเนาะกันนี่บาดอกการเลยเพราะเราเลยปริญญาตรีเลยอัศรกะก็เพราะเราเด็กเขาเนาะเด้ออ่ะนี่แหละที่เราจะเกิดตัวโดดตัวโจเลยเก็บมือตะไกแอนหนึ่งแน่แหละ
1: แอน
0: เนาะเก็บมือแอนเนาะตะไกเพื่อเราจะลึกขี้ก่อนจะเชิญต่อมือเดี๋ยวพวกมือในให้เต้เราเด็กกระดอเนาะที่แนวคนนี่และก็หนากระดอตาสุมมือสามมือตาสวิตซาเชลเลสวยมันยาตับลื้อนะตับลื้อเกนะตับลื้อ
1: ตับลื
0: ้อและกระดอเลตาสวิตดอดับเวให้ตัวโดดตัวจบการรัดเจตาการหลอดติ๊กต่อกับผู้จะเกิดซื้อถอดกันแค่เกาะเนาะบัชาและชลเลตาสุมมือสามมือตาสวิตซาเชลเลสโจดูดอ่ะเทวดาจะเมปรากเงยเนาะก่อนลากว่าเทวดาเลยวีอาร์คารินเนาะ

콜라 수맥로 이 청모 다 코고 있어 수맥로 레바드라 선자라 텔라타 떠나 부서 딜라사

กตเตอร์ดอลลี่เนาะตาเชก็ตอนเล็ดเล็ดล่ะดับปูเวโอเคอนาทิคิชิระเบิกบ้านเราพาเราซาเดดับปูเวเนาะมาจากเดอซึ่งทอเกดับปูเวเลติกต่อกับปู

0: อากาเจียวแฮเกดกนาตาสวีเลอร์เดชาสานุอัตามิเกตาสวีเลอร์สุเมตโรเดแปลวิลีนอเขาก็ได้เลือกเอนาตคอเตอร์เอนาตคอเตอร์เอ็นตากาตาแล่จะชั่วโมงกันยาร์บาบาดอลเลอร์และพัดดีเนาะมุกอโทรศัพท์ตัวดูตัวจบกันมือกับพัดตีแล้วก็จะขอกระโดดลานี่อาริเกลก็จะสิกว่าบาคาคือเรื่องบัตรประชารัฐอังกฤษนอตัดบอลใหญ่เทวดาตัวดูลากาตัวดูตัวจบกันเทวดาเดินสตาร์ทตัวนอมีเดินสมีต้นนี่เลยเจเทวดาดินี่นั่นแต่ไม่ตัวนอมีบ่านมีไม่ต้นนี่หรือบ่านึกว่าบาทแหลกแหลกดิซอตัดเชื่อต่อแค่ไหนไปเฮเนาะไปเหตุแต่เชื่อต่อเลยแหลกแหลกดิโซเลธนาคารกรุงไทยเมกีเนาะเดลเลอร์เมื่อเล่นพนลีเลอร์ชุดลอนมินิสาเลอร์แอปพลิเคชันอปูดิโซเลโทรศัพท์มือถือปูเนาะแอปพลิเคชันเลอร์เป๋าตังเสจแอปพลิเคชันทางรัฐเสจเนาะเดอร์อาศิลป์ดุลัดโลเนาะเดอร์บาชาไม่มีเลือกแค่ไหนในปัจจุบันกว่าหนาหูแต่ก็จอดสีญาไว้ดันเลือดช่วยลิบาคาคือเลอร์ตาตีตาเลอร์ประตูเกาะแค่ไหนเนาะมือกับพัดตีผู้พีเลอร์บาร์กากาเกลือเลือกเนดีบาชาอามิรเนเลอร์เนาะอุวดารัตละมอตติมอตก้าวันตาจันนี่เดอร์ช่วยเมียปะเนาะช่วยเมียปะเดโพซีบาร์กดูทอตาพิตามันหล่อเลือดดิซออำเภออับปูเนาะข้อกระจายยุ่ยชี้ข้ออำเภอสกุลที่สกุลเกาะเกิดข้อตุลอกข้อเชิญปือพ่อแหวกพ่อที่ซอเลอร์แฮเตะเนาะบัคคือเลตากิตาเกนมีเนสันตาเนาะบัชาแค่นี้ในมือนี้มือซอเลอร์อาเฮอำเภอตุลอกข้อเชิญดับปูแหวกในจ้าทอลมือนี้มือซอนตาแหล่ลี่ตาตาก็จอดเลยตาเปิดเรือในตะปืนถอดดีบ่าวมาจัดเลยปัดดูว่าการในเตวดาเกิดขึ้นและเนาะที่ซอเลอร์บัดบ้าเกิดส่วนเมื่อปากเกตเจ้าหน้าที่อำเภอคอตุลอกคอเชอร์ปือพ่อแหวกพ่อแกลเกบาคาคือเลปามีปราสาทเลตเนบาดีบัตรประชารัฐเสรีภาพนี่เนาะข้อในบราเนอักมาซาดิเลตจะแหล่ตอดบาเจบาเดินตากันเนดีอะตเนเลบาตสิญญาเจบาอะเมตเนบาตาเนาะและกระตือเนาะเมตเนบาตาเนี่ยคอมยูเลนนาตการเนนตาตเนเลบาสุกาเตเนี่ยเลวดีตโบเลอร์ปัดดูว่ารัฐบาลก็เห็นหล่อนาบาคาคือละกอดาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะที่จากคอลเลอร์อาปุขีปันเนมเมื่อออดบื้อลากะรัฐบาลเกฮิลอนนัดลุนเจตลาดเมื่อแต่ลาดเมื่อแต่จากในตาบาลและลุยลาเนาะข้อความในบล็อกในเดอร์นึกจากกบัตรที่เราในเจตเนาะเนาะมีวดาปะฮิลอนนาแต่ลาดเมื่อในนึกเกอปาเตเลอร์นึกไม่ได้ที่เราในลุนในเจียนนึกไม่ได้เมื่อนัดลุนในเจียนในเตสซีดาเจเนาะปากก็เลยไทยช่วยไทยพลัสแต่คันนี้รัฐบาลมาเจอนาตาบาลและเตมเมอร์นึกจากกบัตรที่เราในเจตาบาลและรีพอร์ตเละนั่นจากเนาะเนาะดิโซเลอร์60 40เนาะอีคาเดอร์แต่คือจอดเลยไม่อุทธรแค่ขอดิโซเลอร์ปราไม่เชิญเนี่ยปราแต่คือจอดเลยเทวดาอำเภอปูเน่แต่เชื่อต่อมือนิมือซอดินเนดินเน่ข้อตุลอกข้อเชิญปือพวกแบบพวกแฮกเลกตากิตาเกบาค่าคือเรื่องบัตรประชาชนเดอร์จะเกิดแฮบบอบากนะแค่นี้นั่นบัตรเลยดีป่ะเนาะแค่นี้นั่นบัตรเลยดีแล้วอำเภอดีป่ะเดอร์มีเวลาเลยแต่คือจอดดิโซเลอร์ปลาตัวดูตัวเจ้าหล่อสามีเวลาเทศตะโคตนาแต่เวลาก็คุดแลกกันมาได้เลยได้จ่าเลยแล้วก็ย้อนหนึ่งแล้วปื้อพ่อแหวกพ่อก่ออาก็ย้อนหนึ่งแล้วมือกับพระตีผู้เพียก่อต้นหล่นแล้วแล้วสำนักงานขนส่งบ่าต้นหล่นรอเลอร์คุณเลือกเวปูบ่าแฮร์ลอัมเพอปูหน่ออีคาเดบัตเลยปลาตัวดูตัวเจ้าหล่อสาดิดินาโคเนตลอดตีลอดแชเลอร์มือนี้มือซอบมือนินตลอดเลอร์ปากกับเมื่อปื้อพ่อแหวกพ่อแล้วและอัมเพอแลกแลกและอัมเพอเซอีคาเดจิเกอร์ตาก็จอดไม่แฮร์เนาะตาก็จอดไม่แฮร์ตลอดตีลอดแชไม่แฮร์เดจิเกอร์แฮบบาคือดับเบิลแวร์มือกับพัตตีเนาะอ่ะแลกดอลเลอร์ตาสูมือซ้ำมือตาสวิตซ่าเชอร์ดอลเลสูอเมียร์จะโจดเนาะอ่ะเทวดาเลอร์ตาเปิดดอทอปกาเนาะก็ดอลเลอร์เล็บพัตเดอ่ะกว่าจะเชื่อต่อเล็บตาใครจะก็จะก็เตะระเบิดล่ะโอชูดเล็บเบิ้มมือซับพีก็กะแฮกีตุกกอลดอซันเล็บแค่มาฮะเนาะตาบลือ
1: มีโคกสึกสวีนก็ปราดิดิบและทีโอมือถอดจอมือตนี้เชสุเมพูดรานักเลอร์นัดเชโบซาบาเล

ิทาและสิทาแยกอีดีกว่าจุวิลาเสยุสิอีโมแต่กา

0: Olá,
1: เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคสามารถวิ่งให้บริการได้เพียง1ขบวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งเตือนผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคสามารถวิ่งให้บริการได้เพียง1ขบวน
8: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนออกประกาศเตือนผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า Airport Rail Link ชั่วคราวเนื่องจากระบบเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคส่งผลให้สามารถจัดเดินรถให้บริการได้เพียง1ขบวนเท่านั้นเพื่อป้องกันผลกระทบและความล่าช้าขอแนะนำให้ผู้โดยสารเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกอื่นแทนเช่นรถแท็กซี่สาธารณะและรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันรถโดยสารสาธารณะขอสมกรถประจำทางรถลิมูซีนท่าอากาศยานหรือรถส่วนบุคคลพร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในวันนี้วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาเดินทางมากกว่าปกติโดยทางสนามบินได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางและให้ข้อมูลขนส่งทางเลือกแก่ผู้โดยสารณจุดให้บริการเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สามารถอัปเดตสถานการณ์การเดินทางได้ที่ Facebook Airport Rail Link นพศรแก้วคำรายงาน
1: พาณิชย์เพชรบูรณ์แจ้งขั้นตอนยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีสถานะเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท
9: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่มีสถานะเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดโดยสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอสามารถติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลโดยกรอกแบบฟอร์มขอตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งการตรวจสอบและออกหนังสือแจ้งผลไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของการมีชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นสามารถยื่นข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยสมัครใจเพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวบรวมส่งกระทรวงการคลัง ประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570หรือ02-547-4376สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์056-737-049ในวันและเวลาราชการเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมชาวเมียนมาลักลอบขนโดรน FPV ขีดความสามารถสูงเตรียมส่งข้ามแดนหวั่นกระทบความมั่นคง
0: ที่บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจับกุมนายมินนี่จออายุ28ปีสัญชาติเมียนมาพร้อมของกลางโดรน FPV ขีดความสามารถสูง4ลำโครงเฟรม7ชุดและอุปกรณ์อะไหล่อาทิมอเตอร์กล้องติดโดรนแผงวงจรควบคุมเสาสัญญาณรวม16รายการหลังพบการลักลอบขนส่งพัสดุผ่านบริษัทเอกชนเพื่อเตรียมส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งเป็นเทคโนโลยีโดรนที่มีขีดความสามารถสูงแตกต่างจากโดรนพาณิชย์ทั่วไปทั้งความเร็วระบบส่งสัญญาณและความสามารถในการบินในพื้นที่ซับซ้อนการจับกุมในครั้งนี้จึงเป็นการสกัดกั้นภัยความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: แม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: มเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
12: ็อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
13: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเลี้ยงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

0: 关谷干来呀路马摇
1: 高志啊
0: 关着你当哈子好回长长坑不漏哪路盘啊哪路

มือสูงตั้งเซ็งค่ะมือสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูก้นเนี่ยค่ะออกครบทบจอมกันในตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจดอนเก้งใหม่อยู่จอมกาเฮาหมูขาวนวลสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยกออ้อยเซปอแม่พี่น้องเฮาเขาตีดังห้องปล่อยเสียง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางไหนกลางค่ำตั้งเรดิโอออมลมในนะคะเนาะอามาติทอมดังเรดิโอออมลมอามาติทอมดังไลฟ์แฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์และเพิ่มเติมปันตั้ง TikTok ข่าวคาในนั่นค่ะไลน์ตีหลายตั้งอามาติเป็นดังออมลมอามาติเป็นดังออนไลน์ในนั่นค่ะย่อก็ยังแต่มีลงปืนตีทุบๆจอมปอมแม่พี่น้องเขาเถียงอยู่จึงคือกอลีค่ะเฮอพี่น้องเขามีดังซื้อเจอกันย่อก็มาทอมข่าวเงาจอมกันทอมลีลีในนั่นค่ะอย่าเป้พุ่งอันนั้นอันไหนเปิ้นลาดว่าซึ่งนั่นบ่อันเปิ้นลาดว่าจังไหนวะอันว่านั้นพี่น้องเขาค่ะอย่าไปว่นกวางเนียนเพียวอาลาเนี่ยคาลาดปันฟังอยู่แต่สิสังเจอว่ามาถอมในตอนการเฮาค่ะกูว่านวันนั้นเนี่ยเตหู้ค่ะอว่าอันเฮาค่ะมาลาดนั้นมันเป็นรองอันเตมันและมันเกิดขึ้นมีมาเตเย้าในนั้นค่ะเย้าก็พอเป็นข่าวอันปลอมอันพามและเปิ้นตึกหางเฮียนว่าเป็นเฮ็ดจังนั้นว่าเป็นเตเป็นจังไหนวะหันเปิ้นลาดมาว่าจังไหนวะในอย่าไปพุ่งลาดเนี่ยค่ะเฮาค่ะที่มีว่าเปิ้นว่าจังนั้นวะตั้งนั้นว่าจังไหนว่าผึกถามมาไพ่ฮำลาดอ่ะอําหัวค่ะเปิ้นลาดเนื้ออ่าเนื้อต้วยกันในอันนั้นเออฮะมาในเถียงเออเนี่ยพี่น้องเขาหลูเลยไว้เสือกใจเย็นดีลีในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับเลยลองในนั้นในนั้นค่ะพี่น้องเขาย้อนฝากไว้ปันกูก็กูกลนเจอหนังไหนในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเมื่อได้ทบกันก็เตเป็นมาวันปุตที่เศร้าสองเหรินทนเจ็ดสองเหงไปเศร้าหกปีได้สองเหงหนึ่งปากไปเศร้าปีก็จะหนึ่งเหงสามปากไปแปดสิบแปดคู่ในนั่นค่ะอยู่จำกันที่ในเป็นเหรินแปดเมื่อแปดคำเป็นวันศีลวันธรรมแทงวันหนึ่งตอนแต่วันเมื่อได้แทงอําหึงอํานั้นก็ตีเขาว่าซากันเยี่ยวในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็เอามาฝากตัวจู้ถึงกันเจ้าหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะกำเนิดเขาขามาตัวไหนนั่นค่ะโจกาเขาขามาถอมในนั้นค่ะมีพี่น้องเขาถามมาเมื่อไงว่าเปิ้นลัดมาเจ้านั้นค่ะเปิ้นลัดมาเจ้าไหนค่ะในนั้นค่ะเนาะเปิ้นลัดมาในเผอลัดก็นั่นแหละตอนดับปักเปิงหมายมีอันตีเตมีมานั่นยังไปเกิดขึ้นมานั่นก็กำนำพี่น้องเขาตีตุ๊กเจอเกี่ยวกับเลยลองมาปอตวงเหี่ยวปนิส่งปอกมือขึ้นตั้งเฮือนจ่องเจอเตค่ะห่าเปิ้นลาดมากวันนั้นค่ะอันเนี้ยก็นั่นแหละย้ําพองแต่เร็วตั้งเมืองจึงไทยย้ําไปมีหมายมีห้องหับอํานั้นก็มีหมายมีตอนตาที่เตรียมไว้ว่าที่ส่งแห่งการยันมึงลุยลงตั้งว่าปอตวงเหี่ยวให้ปอกมือขึ้นตั้งเฮือนย้ําไปมีไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็นั่นแหละผู้หญิงอันป้าตองมาเหตุการณ์ถูกเมียนจอมหนังปักเปิงหมายมีถูกเมียนจอมหนังปักเปิงหมายมียังตึกเตไหลรูล้อมด้วยถึงลองศูนย์และศูนย์เป็นย่อก็เกิดลูกนั่งเบิ่งจึงไทยไหลเหมือนเก่ากุ้ยในนั้นค่ะข่าวลืออันเปิ้นว่าที่ส่งปอกมือขึ้นนั่นมาตีลองการต้งหนึ่งในนั้นค่ะข่าววันก้นเมืองอันเป็นจุ้มกลุ่มไทยไม่ทนอันว่านั่นค่ะอ๋อตีข้าเจอหาอาไล่จื้อนะคะเส้นสายเส้นจื้อตา 100,000 ก็ไฮไลท์นั่นสิแล้วก็เดียกว่ายืนต่อจอมพ่องหลวงในลุ่มพ่องต่างแดนสภานั่นไหนค่ะตอนตาที่ว่าเฮ็ดปักเปิงเตรียมมาปักเปิงใหม่มีว่าให้แย่งการยันเมืองตีอันป้าตองนั่นส่งปอกมือขึ้นไหนค่ะกล้วยไก่ย่ำอ่ำไปไรมีคอมัดหมายและปักเปิงใหม่มีคอในใจตั้งเมืองจึงไทยไปมีเนาะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันพี่น้องเขาเขาจังหนังในนั่นค่ะเนาะให้ป่องเจอสังเจอว่าถามไม่เย้าแลไรตั้นได้ถอมอันขาดต่อปันนั่นเนี่ยก็เนกมาปันคา1 3ตัวก็ไรค่ะพี่น้องเขาย้อนเปิดสังเตเลยหัวเสียงตุ้มยอนมันจ่องพี่น้องเขาเลยถอมอยู่อันถามคำมาเมื่อไกลนั่นก็นั่นแหละมันย่ำไปมีปักเปิงใหม่มีออกมาอย่าไปตกเจอตื่นพานป่นตีเนียนแผวอาลาก็นั่นแหละมันจะมีจุ้มเสียจุ้มจุ้มปืนสร้างขึ้นมาแหละคัดเจอหาไล่จือก้นไทยเสตาแสนก็นั่นเอกว่ายืนในจอมพ่องหลวงนั่นสิให้ต่างย้อนมานั่นค่ะเนาะย้อนเบอร์ว่าอีสังล่ะเขาก็ว่นว่าเขามาเกิดลูกเบิ้งไทยลูกเขาเตะไรวัดไรวัยศูนย์ในศูนย์เป็นเป้งกันเลยมาหิมหนึ่งสองสามเสียหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
มีหลายอันน่ะข้ออ้างมันก็นําเนี่ยก๊อปนั่นแหละลองตั้งซะในมันย้ําไปมีเด้ในนั่นค่ะเพราะว่าศูนย์ในศูนย์เป็นจําหนังปักเปิงใหม่มีตอนแต่เฮียงการอันมาเกิดตั้งเมืองจึงไทยนั่นมีจึงหือหลาในเฮียงการบ่ว่ามีวัดไว้ถูกแม่นจําหนังปักเปิงใหม่มีนั่นมีศูนย์ตอนแต่ได้มาเกิดลูกตั้งเมืองจึงไทยเดเลยมีเหมือนหนังว่าพาสปอร์ตไว้ปับคาเมืองอํานั้นก็ไว้สีของจ่ายเงินจ่ายเงินไว้บัตรทอง5ประกันสังคม5อันละอันหนึ่งเจมเจิงไหนเจ้านั่นในก็ติเลยสุนตอนแต่เลยเกิดลูกตั้งเมืองจึงไทยค่ะเยี่ยวก็เกี่ยวกับไปลงมาการเลือกจ้างว่าประวัติต้องไหนนั่นว่าบอกว่าผิดกฎหมายอันว่านั่นย่ำไปมีไหนนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในก็ยังตึกว่าเหตุการณ์ก็ปัดต้องก็เหตุการณ์ได้อยู่ไหนนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะหรือเสียนั่นก็ตีส่งปอกเมื่อขึ้นไหนค่ะมือเฮาค่ะเฮ็ดผิดปักเบิงหมายมีกุ้ยนะจะเป็นซึ่งหือล่ะเฮี้ยงการยันมึงเตสูงปอกมือขึ้นตีเฮือนต่อมือเฮาค่ะเฮ็ดการผิดปักเบิงหมายมีอําเขาตระวางในนั้นค่ะเมื่อนางเข้าเมืองผิดปักเบิงหมายมีเปาเปิ้นตีนยอเปิ้นก็ได้สูงปอกมือขึ้นตั้งเฮือนนี่ค่ะหลักมาเฮ็ดการเลยอํามีไว้ขวางเฮ็ดการอันนี้ก็เป็นคนหลักเข้าเมืองเหมือนกันอํานั้นก็เฮ็ดผิดปักเบิงหมายมีค่ะแหมคนตาย5เฮ็ดการให้จ้าเป็นรองลู่ซุ้มจือเสียง5ถึงอสักสายใสเปิ้นเจ็บ5ตายกว่า5เจิมจะไหนเปิ้นก็ติส่งปอกมือขึ้นตั้งเฮือนก็เอาเฮ็ดจ้อมหนังตัวตามตั้งผิดกว่าว่าเลยนักๆหนาๆในนั่นค่ะอ้อตอนดาลูกอ่อนซ้ําเพราะว่าเกิดตั้งเมืองจึงไทยนั่นนะคะถอมด้วยลีลีค่ะพี่น้องเขาตอนดาลูกอ่อนสังว่าเกิดตั้งเมืองจึงไทยนั่นนะคะเตอําไลสัญชาติไทยเตอําไลวัดไทยออโตเมติกอําไลวัดไทยออโตเมติกอันว่านั่นเตว่าจึงหือล่ะใครปองว่าจ้อมหนังลูกอ่อนเกิดมาตีปอตีแม่เปลี่ยนแห่งการยันมึงในนั่นค่ะก็เตเลยวัดไว้จอมผู้ติดตามก็เป็นปอก็เป็นแม่นั่นกุ้ยในนั่นค่ะติอําไลสัญชาติไทยจอมหนังลักเลียนลิ้นในค่ะลูกอ่อนก็เตเลยถือไว้เสื้อคือจอมหนังก็เป็นปอเป็นแม่มีไว้นั่นกุ้ยในนั่นค่ะจ่องเตมีสุนในกว่าแจ้งไว้เกิดไรคาลาในค่ะมีสุนไรกว่าแจ้งไว้เกิดไรห้องยาตีในเมืองจึงไทยตีออกบันหนังสือหับห้องการเกิดทอร้อ1ทับ1ปันเยี่ยวก็เอากว่าแจ้งเกิดต่อเจ้าหน้าตีภายลุมเจเวงภายนายทะเบียนเขาตอนตัดที่หับเอาไว้เกิดอํานั้นก็ความไทยว่าสุติบัติอันว่านั่นในค่ะในก็เตไรมาเป็นหลักฐานกับตัวตอนตัดลูกอ่อนว่าเกิดตั้งเมืองจึงไทยกล้วยเก่าไว้เกิดลูกอ่อนอันกว่าไรมานั่นในปออํานั้นก็แม่เป็นแห่งการแห่งเมืองหลวงก็ติไล่ค่ะไว้เกิดนั่นกวยติอําใจว่าติเป็นไว้เมืองไทยคนไทยค่ะนะพี่น้องเขาติไล่ป่องเจอจังนั้นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะสังสบะใครผู้เพิ่มเติมจังหือเถียงนี่ก็ต้องถามกันเขามาประวัติตอบได้ติตอบปันอําตอบได้ดีกว่าต้องถามผู้ใหญ่ก้นลุงเขาสิเอามาฝากปันปอแม่พี่น้องเขานี่ค่ะหาไล่ยินถ่อมจ้อมกันจังหนังในเถียงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเอาค่ะนี่ก็เอามาฝากตอนทุกถึงป่าแม่ปีๆน้องๆเขาเจ้าหนังไหนคะเนาะหรือเฮลือใจถ่อมได้เพียงความหวานหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนค่ะนะกับมาจ่องมาอุบโอ้จ้ำกันแทงกั้มหนึ่งค่ะพี่น้องเขาค่ะ

อ๋อค่ะปอมเมบีปีน้องๆเขาเขาค่ะอยู่เป็นอุ้ยก้อยเซจอมกันตั้งห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์จอมกันที่ในปืนปล่อยเสียงไร้ที่ไร้ตั้งอามาตั้งเรดิโอออมลมอันพี่น้องเขาว่าวิทยุกำน้ำปอมเลยลัดโลเล่กันกว่าไลค์เขาความจะไหนกำก็ว่าอยู่เป็นก้นสับเลียนดินเมน้ำคงปลดออกซ้ำเจ็งคำอยู่มาดังนั้นดังในสิอยู่จอมสังก์มังก็กติลาดความจำจำอันนั้นเนี่ยค่ะน้องก็คัดเจอมาลาดปันพี่น้องเขาให้เลยป่องกุ้ยกาอันคาดิมาลาดในคาดิลาดความแต่ให้มันป้อปีป้อพินย้อนปืนสังละบอลดักก้นถ่อมเลยตาลูกตาหลานตาหนอแดนคือเขาขาววันตาเมื่อนานั้นเขาก็ติคัดเจอลาดให้มันปีให้มันเพียนเนี่ยค่ะเนาะสังเจอว่าเขาขาก็เป็นปอเป็นแม่ลาดความอ่ำปีต่อลูกต่อล่างเขาขาในนั้นก็มังก็เนี่ยอ่ำย้อนปันลูกเขาลาดความแต่จะไปอู้นะกันเต้นี่ไอ้เปิ้นนะทำมาในไต้กลมเจอเมืองกลมเปลี่ยนเนาะหลวนก็ติดต้องกว่าให้นั้นลัดกลมปีเที่ยงให้ไหนมันตีหยาบค่ะก็นั้นในลูกอ่อนย่ำพ่องแต่เหลวในเหยียนเขาเลียดถ่ายเนี่ยในค่ะเนาะมันก็ในว่าโกลูกเขาโกลูกเขาปืนหัวเป็นไต้แทงก่อนอ่ำปันลาดนี่ก็ตอนด่าลูกค้าได้ว่าหรอลัดกลมไต้ของปืนมาขายเขาเซียนเขาซ้อยขายไอติ่มจอมที่วงเฮียนก็หันเขาก็ลัดกลมไต้ไอ้หลวงเนี่ยปืนปลายทางมาสู่เป็นลูกเมโมขาวนุ่นใจฮะเนี่ยใจอ้อเนี่ยลูกไอ้เพื่อนห้าลูกหน่อยที่ไอ้ห่างหล่ะเมย์เป็นก้นเหมือนกันด้วยเนี่ยนั่นหรอค่ะเลยลองตั้งการปลูกฝังลูกเขาค่ะเฮาฮู้ว่าเป็นอีสังหรือเลยลัดซึ่งหือในมันหล่ำลวงตีก็เป็นปอเป็นแม่สั่งสอนปอนปันห้องเฮียนที่หนึ่งตีเป็นก็เป็นปอเป็นแม่ห้องเฮียนที่สองตีปอแม่ก็ที่สองนั่นเนี่ยก็ตีเป็นไว้ตีไหนค่ะตีห้องเฮียนเป็นคู่สอนแล้วเขาสั่งสอนปอนปันในนั่นค่ะมันตับลงไม่เจอค่ะเขาตื้นเลียดเนี่ยหลวนในกับปันตะลิ้วในนั่นค่ะเนาะปอมีปีปีน้องๆเขาค่ะมาตัวเทียงในค่ะขอความตีปีน้องเขาต้องตักอยู่กุ้งเชฟถอมอยู่ค่ะถอมไม่ตั้งไม่ห้องสอนตุถูกเนี้ยฝั่งมาเลค่ะฝั่งมาเลในตีเลยกับสืบกับตีผายลุ่มปลิกมาเลยกับปวารเจ้าหน้าที่ปวารก้นก่อนเขาตักมานันว่ามันอยู่ขิมแล้วจึงคือในก็มันเตียงง่ายเงียบในค่ะเนาะเหมือนหนังเว้งค่ะเอิงห้าจิ้มจึงหนังในค่ะเนาะมันตีหาเลยง่ายอิดอ่อนนึงจื้อเขาจิ้มจึงหนังในค่ะนะโยก็ปีโมเป็นจัดที่ตีเลยค่ะจัดที่ค่ะเกิดอยู่เกียงไฮจึงไทยค่ะน้องไว้อยู่เมืองฟางเซทอมอยู่ค่ะขายแง่อยู่ไว้ห้องพักจังเผือกคาปีคาจึงหือคาไหนขายแง่อยู่ไว้ห้องพักจังเผือกในแง่คาแง่เผือกแง่อีหังค่ะเออกะห้องพักในแง่อีหังเรียนฟงไหนอ่ะเออขายแง่หังแง่ย้อพาแง่อีหังอยู่แม่สาวะธรรมค่ะเออกวางนะพี่น้องขอเตรียมเพราะขาอ่านกับจอมพี่น้องขอเตรียมค่ะก็ปกกวางเซ็งนะคะอาก็เลยมาถอมด้วยแทงนะคะเมื่อเกลาดกว่าเอี่ยวเนาะเกี่ยวกับเลยลองว่าพี่น้องเขาว่าเออพ่อต้องเยี่ยวดีให้ปอกนั่นจำใช่ไหมลาดกว่าเยี่ยวในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเยี่ยวก็ย่ำพองตะเหลียวในนั่นค่ะอันลีโกเที่ยงอันหนึ่งก็จะเป็นตั้งเป็น AIDS ตั้งเป็นเอสตั้งเป็นเจอมงเจอแมง HIV อันว่านั่นในค่ะตั้งเป็นอันในนั่นในค่ะพี่น้องเขาค่ะมันเด็ดที่จับกันเลยกลางโฮมฮอมสองโฮมกับมาจอมกันเอามาก้นยิงก้นใจเอามาก้นใจก้นใจกำนำก็จะเป็นเจิงไหนกับปันตะเหลียวในอําหัวเจ๊จึงเหี่ยวเนี่ยค่ะเนาะลองเจ้าในเสยเยอะก็อ่ำมีลองเฮกังเยอะก็ก้นก็ไหลก็หนึ่งมีจื้อมันไหวเสกะห่มรับนอนห่มห้อมสองจอมแทงก้อนหนึ่งนั่นเสเอาจื้อก็แพร่บันเจ้งหนังไหนค่ะอ๋อสังเจ้านั้นเพราะว่าเป็นเจ้าไหนแหละเปิ้นฟังไว้ว่าให้ฟังไว้เนี่ยค่ะสังว่าอ่ำหู้จักกันหู้จักกันก็เหี่ยวค่ะอย่าไปตั้มเจอว่ามันให้แล้วมันเป็นทั้งมันเป็นสาวสวยปีแจ๊ดแจ๊ดแล้วไหนจนมันเป็ดมามันจะเป็นสาวอยู่เนี่ยก็อย่าไป

ซึ่งนั้นค่ะเนาะอย่าไปว่าซึ่งนั้นเลยค่ะห้ามหู้เลยค่ะใส่กวนว่าอ่ําได้อยู่จ้ําเขาเศร้าสีจมว่างค่ะรู้ว่าเขาได้เป็นฟิงยามซึ่งหือก็นั้นแหละย้อนน้อมค่ะเนาะเดี๋ยวไรปกติโฮมห้อมสองกันในเนี่ยโฮมกะมาจ้ํากันในก็ใส่ถุงยางอนามัยนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาก็มันติเฮ็ดกลางไหลลองตวงเลยอ่ําไหลหางเฮียนย่อก็เฮ็ดกลางไหลตั้งเป็นซึมซึ่งหนังในค่ะมันติตื้อตื้อหลีนั่นค่ะเนาะใส่ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยนั่นนี่ก็เปิ้นขายจอมเสียงตั้งขายอันง่ายเงียบมันทั้งเสียงตั้งขายอันง่ายๆมันเศร้าสีโจม่วงนั่นค่ะนะเนาะ 7-11-5 นี่ค่ะเสียงหลายๆตี5อันนั้นก็ห้องการ CNN ปืนทึ่นจากปันฟรีกล้วยกาหลูด้วยตัวก่อนวันหมดอายุมันมีจึงหือจึงจึงหนังไหนค่ะก็นั่นเลยอย่าไปเจอง่ายนะในนั่นค่ะเนาะอย่าไปเจอง่ายนะได้ลองอาหมกามากันในค่ะเนาะหรือใส่ถุงยางอนามัยคอนดอมนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาก็เลยรู้ว่าใส่ในหลักซื้อในหลักตึกๆก็นะใส่เฮาขาเป็นใส่อีหังแม่นใส่มันนี่ก็ซ้ําไปไล่แทงลูกกวนมันก็ติมีใส่มันนอนหนังของไผของมันง่ายๆซึ่งไหนค่ะเนาะย่อก็ใจเอา1ปอกก็โหลแล้ว8นะแล้วใจเอามาใจแทงปอกก็ซ้ําอําไล่แทงเลยนั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็โหลเลยลัดกันซื้อๆให้แหน่ก็พี่น้องเฮาขาในหมังปอกในมันซื้อมันโยเนี่ยโยทางๆอันว่าพี่น้องเขาน่ะตารางเหนือขึ้นทําบ่เคยสุกสักก็เหมือนแล้วในนั้นค่ะเนาะโหลเลยลัดกันซื้อในนี้ค่ะย่อก็สั่งซื้อว่าตั้งเปลี่ยนเฮาขาอันในในไหว้สิเฮาขากะห่มรับนอนห่มกะมาจ้อมเปิ้นเหี่ยวใน3เดือนมาจ้องไก3เดือนมากกะกด7กดทัดด้วยอําใจว่ากะห่มรับนอนมาเมื่อว่ามื้อซึนก็โหลเลยกว่าแน่มื้อแน่เออในกล่มไรค่ะนะมันไปออกมามันไปเนพังห่างมันมาพี่น้องเขาก็ติไรแทง3เดือนกะกด7ด้วยเลือดว่าเนี่ยกะกด7ด้วยเลือดก็ติเลยลาว่าเฮากะกด7ด้วยเจอมงเจอแมง HIV เนี่ยอําใจว่ากด7ด้วยเลือดหลายๆเนี่ยเปิ้นก็กด7เลือดก็เปิ้นก็ติลัดมาเป็นกลุ่มอีหังอ่ะเป็นอีหังอ่ะเนี่ยเอ5ปีเฮ็ดให้กุ้ยนี่ค่ะรู้เลยหมอกลัดปันเปิ้นฮือเสียงเสียงแรงๆซึ่งไหนกำเหลวนี่นั่นค่ะพี่น้องเขามันก็ตีง่ายดอนตาเขาขาโยกมันเดียวตียดยากันตั้นไรยายาให้มันหายเครียดเดียวก็ย่ำไปมีนี่นั่นค่ะยายาให้มันหายเครียดเนี่ยมันมีกล้วยกะมียายาอันที่ห้ามหนังหือเจอมงเจอเมียงมันนั่นอ่ำแพร่ล่ามกว่าน้ำสังเสวานในตัวก้นก้อนนั่นมันมีเจอมงเจอเมียง HIV ในไว้อยู่หมอกหนึ่งสองปากตัวนี่แหละเพราะขาขากินอียาตานว่านั่นตานไวรัสมันนั่นตานยาเจือมงเจือแมงว่านั่นปืนก็ดีเลยกว่าเออนั่นไหนก็ตีไรตีไรตีไรกินปันให้มันเมียนเมียนจ้ำหนังมอยาปืนสั่งมาปันอย่าไปให้กินพ่องกินพ่องเจ้าในอย่าไปเฮ็ดในนั่นค่ะในก็เอามาฝากในค่ะเนาะในก็เป็นตั้งเป็นอันเป็นเจอมงเจอแมง HIV AIDS นี่นั่นค่ะเนาะอันไหนค่ะเนาะมันก็ว่าอ่ําจะเอดค่ะ5ปีก็อันเดียวกันนั่นน่ะอืมค่ะที่ซับเลี้ยงปันพี่น้องเขาซึ่งหือลีกวนว่าในค่ะเดี๋ยวเลยถวยเจลุงเปิ้นว่าอย่าไปถวยเจลุงปดสุถวยเจลุงแล้วสักสุดิปอดเอาหน่อยค่ะค่ะว่าได้ค่ะตื่นปอดแน่นอนค่ะบ่ค่ะมาเฮ็ดการเผามาจ้ําเฮ็ดด้วยที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ในตอนตัดที่ตบปันพี่น้องเขาในมันตื่นเฮอไว้ในจะเฮ็ดแนวอ่ะพี่น้องเขาเว้ยอืมแล้วเนาะก็แม่มันก็ว่าอําจะเอ5ก็ต้องมาตั้งเป็น AIDS ตั้งเป็นอันไหนเปิ้นห้องเจอมงเจอแมง HIV นะลัดจังไหนก็ไปป้อบ่อยไปป่องจังไหนก็ค่าก็พูดที่ลัดอีทางเที่ยงเอาไหนค่ะเนาะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะในก็ย้อนฝากปันพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะนะเอาค่ะกําไรเฮาค่ะมาตวยเที่ยงไหนนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเที่ยงอันนึงไหนนั่นค่ะนะเนาะว่าตั้งเป็นเอสเย่าก็ไม่ก็แก่นสาในกอลีกูค่ะกำนำก็ลูกอ่อนก็เป็นไรก้นลุงก็เป็นไรในนั่นค่ะอ่ำถูกดีไรป่นเปลี่ยนมั่นอ่ำถูกดีไรไหวเมาม้างในนั่นค่ะหลุดเลยตุ้ยในค่ะก่อนเนื้อจอมเนื้อจอมตู่เขาค่ะนั่นน่ะดองมีในค่ะน้ำหนักเขาค่ะต้องลดย้อมในนั่นค่ะเยอะก็จ้องมีเลือดออกพิษปักเปิงพิษเปิงหือในค่ะพายออกมาเป็นพายป้านเลือด5ในค่ะไอตาสีในค่ะเสียงแหบอ่ำนั่นก็ไอ้มาเยามีเลือดป้าเจ็บเจื้อหนังไหนคะเนาะเยาก็เฮ้ออ่อนเลยง่ายเนี่ยเจ็บน้ําเจ็บจ้อมดุบจ้อมเอ็นเจ้าไหนนี่ค่ะหึงหน้าในเจ้าไหนหลุดเลยก็หาโมยากดจัดกดทัดด้วยคันคันเพ้อเพ้อนี่นั่นค่ะเอามาฝากตวนจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาเขากูก็กูก้นเจ้าหนังไหนคะเนาะพี่น้องเขาค่ะหรือหรือใส่ถ่อมด้วยแทงเพียงความหวานหูถูกใจกันเที่ยง1โหก่อนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะจ่องขึ้นมาอุบโอ้จ้อมกันเที่ยงกํานึงนี่นั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะสืบถ่อมด้วยค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะยินชมขอบใจถึงกูก็ที่ต้องตักกันเข้ามาและปันยังใจกันค่ะอ่ำโตค่ะ2 วันเนี่ยค่ะอ่ำโตค่ะค่ะใครถอนเพียงกว้างปีโมขาวนุ่นค่ะไม่สูงกลางวันค่ะปีเยอะกลางวันว่ะโอเคค่ะไม่สูงค่ะลองเตเขาว่าไม่สูงค่ะลองเตเขาว่าในเตกว่าวัดลอยค่ำจ่องเตเป็นสังค่ะฮะเปิ้นมีอีหยังกันคะเนี่ยเสียงหวานที่เขานั่นในถอมในเรดิโอกุ้ยมือก็เล็กอ๋อยินจมค่ะในเชียงใหม่ฝนตกนำหนาค่ะยินจมค่ะที่หมอกขาวเพิ่งกันค่ะเตะเข้าว่าเตะกับวัดลอยค่ำจ่องที่เป็นสังคำเป็นหังค่ะกว่าเลยกูตีค่ะชุดจักถอมนะเนาะข่าวอันไอ้ยังกลมหัวอันที่เปิ้นวานนั้นเปิ้นวันไหนวะให้เนี่ยพี่น้องเขาอืมก็กว่าเลยง่ายๆลุมเจอในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะก้อยกาสังเพ่งขาเฮายิ่งหมอกขาวโน้นเด็กก็ตีแล้วดีเปิดขึ้นควันขำเกี่ยวกว่าค่ะย้อนเปิดสังหิมกันหลูหิมกันกว่าหิมกันไปหิมกันต้านเยอะกว่าโคหลูโคต้านอันเท่ากว่าหลูนั่นกวางไว้น้ำพังวะเนี่ยเตียนวะกวางไว้นั่นโคหลูโคต้านอายุมั่วมั่วกวางไว้กันนั่นอืมขาหันเดียวในเหมือนเหมือนเหือในกบนั่นแหละพี่น้องขำตาโหลตกใจว่าเฮียงเลยมาตีวัดเนี่ยมันตอนหันนะมันก็ปกติหันถึงนั่นนั่นกว่าอยู่ปอกวนขึ้นควันนำตีนันขามปอกใกล้กว่ายืนบอกว่ามันเด็กกองกันไว้กันนั้นเขาพักบนก็กินทำตาเลี้ยวเห็นเจอตาสองตาเห็นเจอเขาเนื้อนั่นตันขึ้นยาวเขาวันแทงกล้ามเว้ยเฮ้อเขาพักอันกับลูกกับตานั่นก็เมนโซเมนโลมค่ะพี่น้องเขาย้อนนั้นแหละขาก็เด็กกว่าลูกตานตีวัดอันดิมปอมีก้นน้ำดีจำเพื่อนเฮาค่ะดีกว่าเยามันกัดเย็นดีกว่าเยามันหลดพีเขนหลดกาโกอ่ำน้ำก้นก็อ่ำหิมกันหลู่อ่ำหิมกันต้านซึ่งนั้นค่ะนี่กุ้ยกาบ่ถามมากว่าที่นั่นต้องอะไรกันนะกว่าเลยกูตีค่ะอืมนั่นนะค่ะเป็นซึ่งนั้นค่ะเนาะกุ้ยกากว่าเลยไปเลยก็ให้เอาวัดเอาไว้กับจอมเยาก็กว่าให้ลองตั้งลีนะคะอย่าไปเฮ็ดลองอันนี้เนื้อปืนจำซึ่งหนังในก็มาฝากไว้ปันพี่น้องเขาซึ่งหนังในค่ะออกพี่น้องเขาค่ะมาด้วยเทียงค่ะเพียงความอ่ำย้อนเนาะค่ะนะเข้ายามมันจำโมดอะค่ะปีค่ะป้อไว้เกิดลูกเข้าหายเตะเฮ็ดถือค่ะไว้เกิดลูกหายไว้เกิดลูกหายก็เตะไรกว่าเตะไรกว่าแจงตีห้องปลิกค่ะไว้เกิดหายก็แจงที่ห้องปลิกในนั้นค่ะนะห้องปลิกย่าเอาหลักฐานอันนั้นเสกว่ายืนตีลุมเจเวงอันดีเบิร์นออกบรรวัดไว้ลูกเข้าขานนั่นจึงนั้นย่าก็เอาหลักฐานก็เป็นปอเป็นเมเลยหลักฐานอันมันมีเอกสารหลักฐานอันมีอยู่นั่นกว่ายืนปันเจ้าหน้าที่เปิ้นในนั่นค่ะจอมหนังคักตอนอันที่พี่น้องเขาถามมาในย่าก็ตีเลยกว่าซึ่งนั้นก็กลายเป็นหลูอีสังจึงหืดเป็นจึงหืดในก็ตีเลยแทงกำมึงนั่นขนาดเนาะหลูเลยกว่าต้องถามตีเจ้าหน้าที่เปิ้นหนึ่งป้อไว้เกิดลูกเข้าหายในก็จ้องมีไว้ถ่ายไว้เหมือนมันยุ่มยามาติถ่ายไว้อยู่ตรงใจเพราะว่าถ่ายไว้อยู่ในนั่นก็เอาเอกสารมันในก็แจ้งที่ห้องปลิกตีเล็กสิ่งของมักซาวัดซาวัดเอานั่นเนี่ยไปแจ้งความตีห้องปลิกนั่นในกว่าแจ้งตีลุ่มเจเวงตีบนออกบนวัดไว้ลูกเข้าค้านั่นในนั่นค่ะอ๋ออืมป้อไว้เกิดป้อไว้เกิดหายเอาเมี่ยวตรงใจเยี่ยวสวมตีเลยสู่กับแจ้งเกิดนั่นสู่ต้นแจ้งเขาออกในทะเบียนบ้านตรงใจมันก็ตีมีในทะเบียนบ้านก็เอาทะเบียนบ้านนั่นก่อนจอมค่ะมันจะว่ามีไว้เกือเราเนี่ยก็เอเซลูกเอาในแดงเนี่ยก็อำเนยแจ้งเขาในทะเบียนบ้านอันนั้นก็หยาบเหมือนกันค่ะนะกบนั้นตื่นตีเลยแจ้งเขามาในทะเบียนบ้านสีก็อำนั้นก็นายจ้างฮะอยู่จอมป้อยอยู่จอมแม่ฮะเจมเจิ้งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะ

มีข้อถามอีหยังแทงคะเนี่ยลำปุ่นจ่องปืนเตเฮ็ดปันวัดหลวนห้องเฮียนค่ะอันในเตลาดว่าวัดลูกอ่อนห้องเฮียนในนะเจอว่ามีลูกหำได้ขึ้นเฮียนเนี้ยก็กึ่งกะเอาลูกกับเย็ดใจปั๊บเนี้ยก็ลูกก็ที่ไรเนี่ยก็เจอค่ะอันปืนเฮ็ดปันสำรวจปันกดจัดกดทัดปันและเก็บปืนปันลูกอ่อนนั่นตอนตาลูกอ่อนอันจะเจอขึ้นไว้ที่ห้องเฮียนเสอันอันตั้งอาจุยาจังจอมหลวงปองจึงเปิ้นเฮ็ดหยุดนั่นก็ขึ้นเฮียนเสปกติสอบติหังมาเขามีหมายกับตัวเปิ้นก็ได้ออกปันหมายเลขจี้เขาหนังคือติสอบลีกจ้อมหนังคือตันจ้อมหนังเปิ้นนั่นเฮ็ดจังหนังไหนเขาย่อก็ห้องเฮียนนั่นเปิ้นซ้ําจ่องที่มีผู้ใหญ่ก้นหลวงเปิ้นเอายืนย้อนปันลูกหลานเฮาคาหือในอยู่ที่ห้องเฮียนนั่นแทงกับ1ถามว่าตีในจ่องเปิ้นเฮ็ดค่ะมันก็ถามค่ะมาอะโลเว้ยลูกค้าอยู่กุ้งเทพติเอาลูกค้าก็เฮ็ดวัดติเกี้ยงใหม่ดองไล่อ้าวก็ลูกสิอยู่กุ้งเทพเฮียมาเฮ็ดเกี้ยงใหม่มันจะบ่ได้เฮ็ดกันเลยง่ายๆมันก็ว่าเดี๋ยวเลยก็ลงทะเบียนที่ไรก็แจ้งอำเภอกันเลยมันอ่ำเจอในนั้นนะหนูเลยหมอแจกเพว่าวัดไว้เลขจีไว้จีในห้องเฮียนก็หลวนตื้อหนูเลยอยู่ห้องเฮียนนั่นไว้เปิ้นออกปานพอออกปานยาวปิยาเข้าหึงเปิ้นกดแจกกดทัดด้วยว่าลูกอ่อนได้มีอันนั้นอันไหน1 2 3 4ในเปิ้นก็จ่องไกออกปานไว้ลูกอ่อนเป็นไว้0 5ไว้10ปี5ไว้อีหังหาได้มันติมีจ้อมหนังคักตอดมันแทงอ่ำใจว่าก้นกูก็เตไรยก็มีวัดไว้มันก็ว่ามีวัดเมืองมาในเปลี่ยนภาษาปานยาวไอ้เตไรก็ไปเจอเนี่ยค่ะก็เลยมีวัดอู่วัดเม้งแทงจังไหนค่ะเนาะเกี่ยวกับไปลองวัดไว้โฮจีโฮจีอันว่าในขณะพี่น้องเขาน่ะอันนี้จังไหนค่ะเนาะลาดกว่าเอาในค่ะก็ฝากตอนจะถึงพี่น้องเขาจังหนังไหนจอมไหนนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะมีอีหังแทงค่ะทองเขาถามมาเกี่ยวกับไปลองลูกลานเผยก็หลุเลยสั่งสอนป้อนปันดีลีเนี่ยค่ะเนาะให้ค่าก็เลียวให้สั่งสอนป้อนปันลูกอ่อนในเขาอ่อมจะมาถ่อมค่าดังหมดค่ะนะคำถ่อมค่าหมูเขาโน่นเนี่ยเขาย่ำไปมูจักแทงลูกก่อนก็นั่นแหละลูกเผยลานมันเนี่ยก็สั่งสอนหั่งเผยหั่งมันเนาะต้องใจเขาก็สั่งสอนหั่งเผยหั่งมันอันเขาขับป่องเป็นไรก็จอยฟังจอยหลัดปันนี่ค่ะเขาได้เอาก้ามเอาก้ามเขาไหว้ว่ากันเชียงก้ามหนึ่งก็เลยกะว่าอยู่ที่ก็เป็นปอเป็นแม่รู้ล้อมได้ถึงลูกหลานเขาคาลีลีในนั่นค่ะหนังหือพ่อดีเฮ็ดไห้เปิ้นหนังหือพ่อเต็มพิษนั่นนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะผาดันมือเขาค่ะน่ะเขาย้ำจำมดจำเซ็งตีผักแล้วปันเพียงก้ามมันหูถูกใจสิส่งขึ้นทบกันเชียงค่ะยินจงขอบใจอย่านำค่ะหมายสุขค่ะ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะ Airport Rail Link แจ้งเหตุระบบขัดข้องที่จุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงทำให้นำรถออกมาวิ่งได้เพียง1ขบวนพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสมก.จัดรถบัสรับส่งฟรีอำนวยความสะดวกประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: พดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: แอร์พอร์ตเรลลิงแจ้งเหตุระบบขัดข้องที่จุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงทำให้นำรถออกมาวิ่งได้เพียง1ขบวนพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสมก.จัดรถบัสรับส่งฟรีอำนวยความสะดวกประชาชน
7: รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงรายงานความคืบหน้ากรณีเหตุขัดข้องของการเดินขบวนรถล่าสุดว่าสาเหตุเกิดจากระบบจุดกลับรถไทยในศูนย์ซ่อมบำรุงขัดข้องส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกมาวิ่งให้บริการได้ตามปกติโดยขณะนี้สามารถเปิดเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนเท่านั้นและมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อขบวนซึ่งทางบริษัทกำลังเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนและย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ได้จัดรถบัสรับส่งผู้โดยสารฟรีในเส้นทางสุวรรณภูมิมักกะสันโดยสามารถขึ้นรถได้ที่2จุดที่สถานีมักกะสันจุดรับส่งชั้นกลาวด้านล่างสถานีและสถานีสุวรรณภูมิจุดรับส่งชั้น2ประตู9นอกจากนี้ผู้โดยสารยังสามารถเลือกเดินทางรถไฟดีเซลรางชานเมืองของรฟท.ในสถานีใกล้เคียงเป็นทางเลือกได้อีกโดยตรวจสอบตารางเดินรถได้ที่เว็บไซต์ของรฟท.หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปสนามบินเผื่อเวลาเดินทางและติดตามความคืบหน้าผ่านทางเฟซบุ๊กของ Airport Rail Link นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงแรงงานนำตรวจเข้มย่านประตูน้ำจับแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย35รายนายพิเชษฐ์ทองพันรองปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายนำคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวภายในห้างแพลตินัมแฟชั่นมอลและศูนย์การค้าอินทราสแควร์ย่านประตูน้ำเพื่อบังคับใช้กฎหมายด้านการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งผลการตรวจพบแรงงานต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายรวม35รายแบ่งเป็นทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาต27รายเป็นชาวเมียนมา26รายลาว1รายและทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต8รายได้แก่เมียนมา1รายอินเดีย3รายปากีสถาน3รายและจีน1รายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยและสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและจีนมีกำหนดที่จะพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าการพบหารือดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะซง
3: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮุมมีจอมออิโลทาหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเปาเส

ถ้าเบียวเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาเบียวคอโลละเซจ้าเลียวรายกาอบดะเจ้าคอโลหาอยู่ละวิโยจะได้เกินหุกากาเชเบียวคอเชเลงาคือคอยาลอยาคอเจ้าเกือดีจังหวัดจีใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอหาสิจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพองาคือละหุคอรายกาอบดะเจ้าต่อไปเชเบียวและงาละหุคอป้อเชเสมานักขบูเมลิโยไอ้นีเลเล่ที่ชุดที่นาฬิตาและสาวุ้มหลอกก็ที่ชุดนาฬิทักขะไกและอุ้มเผือวิโอยาที่นาฬิควายตาและก็นาฬิทักขะไกตีฮาลิเลงาคือละหุคอรายกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเปือตาและออเลมือทักขะไกตีแกละหุคอพอนาเลอในคือละหุชอจึงแกวตีแกออกรับปีดักไปเชวิโย

กะดะวิถะตาโลตุอะขะโจวิโยปะทอถะเยและอนัตถะหะสาทาลุเวสิวิถะกะภูปุโลโกภูจิถะกะเผวิโยยะคะอะนาอภุมาโจเลอะนาไลจึโจโลโกกะมะเผจิเมภูจิถะยะกึวิโชเลอะจุโยตุอวิโยนีกะปิเสภาและอนัตถะหะสาเชวิโชลุเวสิวิถะกะขะวิโชติญีถะเตละนี่ขออคอลุเจตลบแผ่วิวจิแม่หน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตเต้เตเลติชเชศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองมาตรางาชีแองาจะดะคือนาบะเต้เชเชศูนย์และศูนย์ถานี่แหละนิชออนาริสปสชเขตเต้ที่ใหม่053สองนี่พี่งาแชะงางาถะจะดับแผลวิวจิแม

อบุดาจาวิโยยานิมลอกกอติปอทอกาดาจาวิออญอยาเฉอคโลงาคือติปอกอกามีลาเลอชูปาอุปาโลเชตาวีงาคือออวิออญราหุยาติภาเกอไรกาอบุดาจาคโลกาพูกามอดาเลออคอกากอกาดากิเชวิทาปาตออลอเปติกาลีเลทาตาอือยอยาวิออคโลละเซจาเลอไรกาอบุดาจากอวิออคโลหะยูลาวิโยแมจะได้คือหนูคือกากาเชเวียออกข้อต่อคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อมูแพวิโยและลีจะได้คือต่อป้าเชเวงาออตุแลนักบูเมวิโยแม่และยันยิเวียอยากาจะได้สอบคอลโลแลซึเปิงเซนกับวิโยยานีแลสฮาปาจูเรฮาปาโอคโลยานีนี่ชนีนี่ยานีกันเพวิโยและจะขอทอกันยี่หินี่ชขอขออุ้มขอฮาวิโอวิโอเนื้อรักหุยติเผาติยี่เล่มุลอกวิโอยาติชุดนาลิตาเลียวสาวุมุลอกติชุดนาลิตาคาไกวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิวโอฮาสติขอกิโลเฮิร์สติไลพองาคือรักหุขอรายกาโอบุดะเจ้าคอลโลต่อไปเชวิโยเบื่ออะไรกันยิ่งพอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อไปเชียวก็เปิดตาเลเซพอติพอ TikTok เปล่านาคาโบชอบโกเวติ๊กต็อกออกคอลโลกาไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาคือราหุยาติพาข้าพ่อซาพ่อเจาะก็อุพอพอนาและติแกนี่คือราหุชอเจธาโอกาปิดักไอแพวิโยและยันยิ่งเมื่อเราก็วิโอยากาอยู่เวลาตาวิซาเต้ารอติพาไล่รออยู่เวลาวิโยแม่อวิยานีรหุยาติพาทอกาชุปาอุปาโลวิโอรอซาตาอยู่เวลาแลลิงาคือติแกกาดะเจดะกิจกาวิโยชุปาวิโอรอกาโอปาวิราหุยาทากาฟูปิเลยคือแต่ละโอ้ป้าวิออลกาลิชป้าลูเวงาคือละหุยัตถะกาฟุละแม่ออตูวืดักกาญิมาตาวืดักปีงาคือละหุออสปุตาเวงาคือละหุยัตติกาลิเลและลิยันยิมุลอกอวิออยากาอยู่เวลาวิสัตตะกาไลรอจอวิโยแมเลอวิออญะละหุยัตติภาวออลอเปเตลองาคือติแกอยู่เวลาเลอกาดะเจดะกิตวิสัตตะแลยันยิงาหุมเมียวคอลุแพกิเชเวออเจ้ายามูชามูยิมกะมหอพ่อจาดะวิสัตตะออลอติภัตตะออลออยู่เวลาแลงาคือติแกกาดะเจดะกิตโยแมชื่อจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแตญิแลออลอสัตตะติภัตปิกาลาเวงาคือไทมิกอคอลุจะได้สวยอย่าแลนี่ชื่องานนี่ค่ะไงไล่พ่อมุยจอมาจาลอแม่ตีกาติติลอกกามุยลามาจากิตุโยเจมุยลามาจาลาวิทยาทางาหืออาสาตาพ่อหายวิออกคอโลกากูแฮกากูฟาตาวิโยแม่ลาจลาฮาแพตอลาเวให้ผู้ขอวิกะลูลูลาอีกะทูมีปะเวมิงกุโยจิลาวิชริพาทากาฟาวิแม่เรียมุยลาจาลาวิทยาทาเอกจีจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือซาตาปิกาลาตาเวยะนี้เลนี้ชนินี้ตาเลนี้ชงานี้สหปาจุเรหปาวิอยาเชอโคโลงาคือเทมมีโคโลมุยเบหัวเวมาจาวิอติแลเทมเมียวนาติต่อภาคอีสานพ่อไทมีเกือมุนีต่อพ่อและไทมีเกือฮอติต่อพ่อเจเตยาแลจะได้คือเรียมุยติปือแอเวียนำเหมียวนาติตอพ่อเพชรเวลาตาเวงาคือไทมิงเกอราชเกออดามาเลเอาไทพ่อกะมือลุลาวิเจชราปะตอไทมิงเกอฮอติตอพ่อกะเรียราชเกออดามาออกคอโลกาไอกาหรือบ้าละเคเตเมนิเมเคตะลาติโยเจเคเตอะไรนี่ชื่อขอนตาเลนชื่อสัญญาญาแลไทมิงเหมียวนาติตอพ่อโลมุยเกาะยอกไอแลไทมิงเกอฮอติตอพ่อติปอมุยเกาะลามาจากไอติโยเจเลยติจะติตอปาดาวิลอมเมเลียเอกวอยันตาแลเลียนี่ชื่องานยูเวอยักขะไกงาคือแท้มเหมียวนาติตอพอโลมุยแตกาตาวิแลเตฮาวิออคโลคอเชเปเซตาแลฮีเชเปเซขะไกเจเตกาติติมุยลามาจากิตุโยนะยะนี้
เลยแทงเมียวนาติต่อพ่อหลวงมุยขอเชิญเปอร์เซเบหุตาวิออตีแลจังหวัดแม่ฮ้อซ้อจี้ใหม่จี้ให้พะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและจังหวัดตะติต่อพ่อขะไกเจยาเหนียวเวียวเหนียละหุยาเกียวไข่ไก่เล่ขะพ่อมุยลาเล่เล่เมาเวียงาคือแทงเมียวนาติต่อพ่อยาเนี่ยแลเล่มุนะมุโหตีแลเล่ไล่กะไล่ตีลอกกะมุยลาเดวิเจอานียาเนี่ยกะลามาปื้อจิแม่เล่แฮคอกะไกมากะลากะจะพื้อมากะเจเล่อะวาคาโดสีสกะจะซะฮอมากะเจมุยลาวิทัปปะตอเล่จะเคเตียละกอแลอะขอเล่ไม่กะอะปูกูขอนะเล่อามีจิแลแลสามารถจะกออะลลลลเล่นิมาซาจาเวออยาเผ่วิแมเรียกกองงาคือลาหูยาอาจจะได้เจอหลอกโกมือตาว่าตาวิกาลีสามารถผึ่งมืออาแทได้ผักกากาจาเราเรียกว่าปูกูขอเชอแฮขอเชอผึ่งมือจ้าจ้าจ้าผึ่งมือสือจ้าจ้าผีเกียวเรียกใครเจสามารถขอแขวะคิดจ้าจ้าวิกาลีเมจักกูมาโอเชจอจ้าเล่เนี่ยคือแฮขอเตียเวว่าผักมือน้อยได้ผักลีผึ่งมืออาแทได้ผักกาจ้ากูจ้าเมจ้าแม่สามารถกาลีอาขอเชจ้ากูโอเชคิดต่อมาจอกมาอยากให้แฮขอเล่อาปูกูขอชื่อจากว่าลูกเชจจ้าเลี้ยสามารถค่ะแม่เวียก็มาเลี้ยให้ผู้ขอทัศน์จ้าแม่วิแม่เลี้ยมากะเลี้ยอโลกุให้ผู้ขอเฉลี่ยลึกจ้าตุวิชมามามาจวิทปัตโตเลี้ยมาหมอกันแน่มากะจ้ากะจ้าแม่เวียเลี้ยเชจวิแม่เลี้ยแกก็งาคือลาหุยะเขาก็หลอกคู่พ่อเอาพึ่งเมื่ออาเพสามารถกับเจ้าล่ะงานแน่เอามือขอแจกกับสามารถเจเน่กับเจ้าแม่ลิพึ่งเมื่อจากกับเจ้าเลียกอาจจะจะเขาป้าอ๋อมุยลาวิทับปตอเลียกอาจจะเตียวเลียมาก็เลน้อยนาสจีแก้วมาก็สจีผู้มูสเลียกับเจ้าแม่สามารถกับกับเจ้าเลียมุยดุยดุยเตียละก็สามารถเจ้ากว่าลูกบรรยากาศจะเลียไทยก็ฟินก็เวน่าเลียนี่มาอ๋อเขาโลเลียมุยลาลากูน่าเลยอาบุพขอดที่จะกูเมเมวิจัตุกัจจกูนิมาซาจาเลยนิมาซาลากูตุกัจเชสาวิน่าเลยค่ะกูมุยชมาปุตาเฮโลเมนี่ชงานยิคาไกเจไลพอมุยจอมาเฮแม่เลยค่ะกูวิ่งนี้ลาหุยติพัทโอเลยชดิจเกเกลาลาวิโอคอลุมอทกาติพัเยวิโอคอลุกาสติตาเลยมุยพาจอติพาคาเดกาตุเลียมาติเลียกูมุยติเนเวลากูเลยเนหัวตุเชหาจอเกลาวิแม่จริจวิอยาลิงหึมมียานาวิกามาจาแม่อามาพอติตินาวิเลก็กจเยนาวิเจอูกูนาวิกะนาชินาฮอนาชินาวิลิจเยลูอานาเพเจโควิกะกอเพวิเจและลิจวิอคู่กับพุทธกอปุวลาวิไครัวอานาติภากะกาเทกอแป้นดักไอเชลอเลียกโกติกาลิลิกาสติตะแม่ลิจริจวิอยาคโลมุยติเนอาวิลโกเลกอลากาวิตยาทาอีกะหะเฮบาลิวกูหะชแมลิมาเฮลโกอันนี้คือตูเชหะจฮาลาวิโยแมใครเตลเอาวิ่งเนี่ยละหุยติพาวสติตะแมลิชดิจกะให้ผู้ให้คอลกามโตลาวิจอมาวิโกมาลิมชอจ้าเผวิกาจอเลียตอมามาจอวินะเรียกใครเตลจ้ามาเผวิโอตอมาให้จ้าวิมกะจอวิโยและชวิโอคู่กะลิมติยายาลโกอันนี้คือกาจ้ามือจอวิอาชูวิโกมาลิชูดะกามาฮิเวเลมาซ้อมเมื่อวิลโกตายอยู่ใต้จ้าแม่ริมใต้ยายาออตมาให้จ้าแม่จะได้คือเรื่องอ่ะคือซาตากาโมเวริมมียาเจกุมาเรียข้าขอหน้าเหลี่ยมมียาเตข้าออกคอลุให้ผู้ข่มจาวใจลาวิเจมวกอลาเลเลียตีจาวิเจกุมามวกาลาวิถาปะโตหน้าเหลี่ยตีแกเตพัวเลติแกพุจาวิเจสกาติแกพุจาวิเจปุโธมต่อวิจิแม่เล่จุดนี้คือขอกาเล่เล่ดามต่อวิทัปตนนาจาวิติแขอคลุเชียวิจิแม่โอ้กว่าแม่เล่อวิอันยาลาหุยติพาวมกาเล่มาจาจอวิไม่กาจาจอวิอาชูเลกาเล่มาชอบมือดาวิโลกตาอยู่ติจ้าเชกาเล่ยูฮุดอกวออายูฮุจาจอวิมวะชัวดอวิเจกุมาเลยอยากข้ามาฮิโรเจออตอมาจวิมูโรเจเพกอติกาลิมูเลียจังหวัดบุรีรัมย์พ่อจังหวัดบุรีรัมย์พ่อเลียบ้านหัวช้างก็เวเตข้าออกคนรู้เจก็มาให้พวกขอเลียมวอเวลาเลาะลาเลติมคุรุติจาวิเจก็มาให้ก็ชอบป้ากับกูพวกเลติเกจาวิเจปวดทุกข์จาวิชอติกาลิลิกันหนาวิเจก็มาเลียติกาโลกุลีสกาติเกพุจาวิเจติกาโลกุลีโย
มาดจอวินะหมาลิมาจึวิลิเฮโกชไมเจจาวิเจเฮโกติกาเลปูวินะเลียจเจตินาวิเจยาคาลิขอกาลิจามาจาวิชติคือนาชยอโคโรนาจาวิติเคอโคโรเชียจิแมพีพียอยอลิคือช่วยติแลเลนาชยอโคโรซาจิแมเลียอวิออญะราหุยติพาสติเตเลมชกามาจาจอวิไมกาจาจอวิอาชูเลกาลิมาชอมูวิลโกกาตายูติจาแมลิมติยายาออตมาเฮจาโลแต่ก็แลเลอวิออญะราหุยติพาทาอามวจาเลมตอวิอลกาอยู่เวลาเลอจะเคยชลากาลาวิโยแมอวิออญะราหุยติพาโออะโลสาตาเล่ต่อละมาจะแม่ชิดิชอาทุมาอ๋อรอเล่ก็โกเล่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อรอเล่ชิดิชซาตา

หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลเรียคาเตตาวิออหรือมาไกเวเตผาทะลอโกปีไกตุโยเจจาราปาตอเลนิมาตาฮอเฮกอเลวิออคอลโลซาตาคาเดนาเฮเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาจาเชอเลมากาวิจิยาเวเลมอทอเกาหรือจอเลเจียลาวิโกเวเตผาเลนิมาเคตอตอตาฮอเฮเลชริคืออาจุยารัฐบาลเตปอกอชนิเตนิเลออคากูไกตุโยเจและเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคอลโลออเลคาเตตาวิกาเรียบัตุโยเจติยายาลโกเรียต่อป้าเตโกต่อป้าไม่ได้ชอแต่น่าเรียก้าเรียก้าจัวเวชอติผ่านนะใครแต่ละก้าจัวเวปีเจ้าเวนี่ชอขอคู่เกวิติผ่าลโกบาสวัสดิการแห่งรัฐดอกคลุมาสอเจเรียปีไกตุโยเจก้าจัวกาเรียยาข้าก้าอาสะชอนี่ชอขอคู่เวจิแม่เรียใครแต่ละหมอทอเรียหมอทอสักเกจัวเวกาเตชงะขอคู่เวลโกมาสอจิแม่เรียปีไกตุโยเจก็เพื่อแลเรียหมอทอนี่แค่จอและตีแค่เรียอบฟุปีมาปุ่ยเวจะเคอบฟุปีเวก้าเวจะเคจัวเวกะเรียหมอทอลโกเซฮาซีซิโอคู่มาเกเวลโกปีตุโยเจเฮกอย่าเนลิฮิยาติผาทะกะเรียกอบฟุดอนตุโยเจเรียกคาเคกาจริซอคอโลอาจุยารัฐบาลครมคอโลติปอกอจีดะเลอเรียงหึมมียาบาสวัสดิการแห่งรัฐกะคือกะจ้อเลมากาเวหมอทอเก้าหรือจอและโกเลมากาวิติผาเจียวิติผาทะติปอเรียกอบฟุดอนตุโยเจเรียกชริคืออะไรเซเซกะเคกาเราจิแมเรียกอยึงอูทอลาเวนะเรียกกองาฮือราหุยามาผาวิชอติผาเรียกก็ยื่นอุทธรณ์แม่เลยยื่นทบทวนสิทธิ์ก็เวน่าเลยฮะเตะเลยออย่าออย่าต้องคนจะอาลาเวลอแม่เลยปุระทะลอกว่าชดีฮะปะปุวิออย่าเจตีเลยเสชดีนี้สฮะปะเจตีก็เลยออย่าแต่ละวิยาค่ะชุดนี้คือออย่าก็จะวิจิเรียกว่าก็หาปัญชนิคาเกอออย่าแต่ละวิจิแม่เรียกเช่าปะต่อออวิยาเนี่ยละหุยาติกาเล่เล่กาเลียออย่าจอมัวเหรอเรียกแต่ต่อตากีเรียกชุดนี้จะชมมาจาวิทปะต่อเรียกว่าตียาเลียอาจุยารัฐบาลกะกะคากูเชเวเล่กรมการปกครองพ่อเรียกอำเภอสันนอคโลติกาเล่เล่เรียกฮีฮาสุชฮีอำเภอเรียกอำเภอสันนติกาเลเลโอคอโล one stop service ก็เวเลเจ้าหน้าที่อยู่กับเตคาโลเมืองและบาสวัสดิการแห่งราออรอติผาพอหะอยู่ไกตุโยเจยือยาตัวตัวเวมาผาเวเลไม่เลยกับบาสวัสดิการแห่งรากาจเลมากาวิจิยาเวเลขาคิกาติไกตุเวเลอาเพซานาอพอและเลออรอชติผาหะอยู่แล้วดอกคาปีและออกคาติผาจาเลอกาลาไกตุโยเจและชเวอโคกาชติคือฝ่ายปกครองพ่อกาเลค่าเซกาหน้าผู้ใหญ่บ้านเตผาทะกะเลแย่และคะคอลอคอลโงะคือกลุ่มเปราะบางก็เวน่าเลนาและตุมากาเวเตโมคุพิการเตโมทะกะเลก่อนี้แล้วคาเซกะนาเตผาลุลาเลกาปิไกตุโยเจเลบาสวัสดิการแห่งรัฐออลอนาเลใครเตแลงะหือเวียวเนี่ยละหุยาโอเลชะดิคือธนาคารกะไคตตอตาผู้เกเหเลสำนักงานขนส่งกะไคมามาตาผู้เกเหเยเหเลชะดิซอคอลออจุยารัฐบาลยอหือออลอกอจีดะปือขอนอไทยแลอําติคือราชเวียวปิเตโมคาเปกอจากานามาสเลชกาลนาวินาเรียกว่านิมาตาอีตาโดฮาเฮเรียติพะพะโกฮอกาฮอลาเวเรียติพะพะโกติชมาจอจอยกามาปีลาเวโกเลเลบึวินาเลนิมาโกเลตาฮิแมเรียบึกะมาดะวิตอขอตาตอลาปีเรียกว่าปูลาเวติสเตเลชุดิสอคโลกาอาโลโซเชียลมีเดียออนไลน์พ่อกาซาตาตะลาวิกาจอยมาเฮเลอันนี่ละกว่าอภิชมอเจโมอำเภอปัวจังหวัดน่านเลมซอเตนาขอคุเชวิกาเมาอย่าเวลาเลยลีธนาคารคโลจะยื่นทบทวนสิทธิ์ลาวิเตวิออปโทชมาจาเลยหอใจเลยมุยวิเจก็มาเคเตเลสเสวิเจอภิชมอขอเฉพาะเวเลขกงาฮือเล่าอย่าเคตตอตากีเฮเลขกว่าซาตาไลอยากกะโตลาวิชมอเตเผาพ่อมีมาสดายและเรียบาสวัสดิการแห่งรัฐชมากาวิถปะตอเรียกาตุอปูธนาคารคอลโลอรอจะก่อตายเวเรียจะก่ออยู่ทอเตเลหมอทอกาทีแปะฮิวิเจก็แลรีซาตากะไลอย่าพ่อตอลาวิโยเฮก็ขอคุณหลอกคู่พ่อไงคือขอย่าหลอยากะไลกาเลียวเยติเผาฮาทอเกเลียนิเซเรียหาวัวเวคิตตอกะเพซาวิชอคอสอกือลาเวก็แลเรียจ้าถ้าจ้ากูด่าเวเรียติพะพะกูครีเอเตอร์เตเวกาจอเวน่าเรียอยากฆ่า
ากให้กะเรียนมาดาวิเคราะห์ตายอเลียวหรอกว่ามาดาวิเคราะห์ยอวิทยาทาชูลูไว้ไหมเรียนเนี่ยคือตัวลูไว้นะเรียกให้กว่าโซเชียลมีเดียพ่อสื่อพ่อ

มาดาวิตอคอเพตะวิลอกไกไวจ้าแม่เลบไกไวจ้าแม่เรียกคือกงาคือเตียลิเลกาสติจอปินะเลบาสวัสดิกาแห่งราชออลอญิมาโกเลอาตาเฮแม่เรียกออลอกวมาปีเลาโกเวมาเฮลอเรียกอฟุดอนยาเจติยาลิเลกาเรียกงาคือมียากับฟูกับเพเชเวปาฮาติผาเตปอกอยู่กเวเลฟุดอนยาเจคติแลกอกูเลเรียกออเตอนาหาวิโกวิชอติผาทะเลเรียกคาเดนีและปีตุโยเจเลชเดปออาจุยารัฐบาลดอลอวิอหาวิโกวิชอเจตีเลบาสวัสดิกาแห่งราดอคโลปิไกตัวอปูดอลอวิเจออคากวาวิเจชรปตอชเดปอกะฉันแตอินจาวินะเลเคโกปูลาทาลอกวาลิเพซาวิชอกะบาสวัสดิกาแห่งราดเลกามาวิทปตอชเดปอคาเดลึวิเจหาหาวิเจตีลึเลกาปิเกโกเวนาเลเคโกวิฮันยราหุยาติภากะญิมาโกเลตาหิแมเรียกให้ต่อตากีเลเตยาลิเลกาออยาจอวิแม่แต่ก็แลเล่งอ่ะคือลาหุยาติภัทธะติปอก็หนอราเชวิโยแม่ก็จ้าเลกาลิชเตลอกะก็หน้าแม่ติปอตาเลกุสพ่อลอกุเลอาจะเวก็ฮาปาทาตาวิจิแม่เลก็ฮาปาติโคสฮาปาติเฮลิฮิฮาปาไม่เหรอเลก็ฮาปาทาตาวิจิเยเชกือเยคอเลเยแล้วหอพักและอพาร์ตเมนต์และเยงาเชียวิติผานะเลอามีผู้เลนิฮานุยอลอนิฮานุยอคอลูแลเตนุยเวเสบะเจติวะจะไกตุโยเจเลชอโกฮาปาทาตาวิจิเมเลียมิฟโกฮาปาวิโอคอลเวียนะเลเคกออวิโอนีลาหุยาติภาลิเยงาเชียวิไมกาลิอาพาเมเชียวิเลหอพาวเชียวิไมเลชูโยเยคอเชียวินาลิอามิฟติภาจุยารัฐบางาฮุมมียาทากาลาเกตุโยเจเลเคกองาฮือเยกาคอลโลอโลเยกะขอเลหอพาติภาเยงาเชียวิโอคอโลอามิเยเวนิฮานุยอลุมาเกเวโลโกติหน่วยเวเสบะเจติวอตุโยเจปูลาวิโอยาคอโลเลงาอูชูเยงาเชียวิชอนาปิวิโอคอโลเรียบ้านเช่านะเยงาเชียวิหอพระติพัชชออามีเต้หน่วยวิอาลักขิขอบัสบะโกลาวิเจเรียกก็ขจวยจาวินาเรียจาปะโตเรียชติปอวิอย่าคโลอาจุยารัฐบาลเรียเยงาเยเสพาเรียช่วยเยงาเชจาวิเตียวิเรียอภะเมติภาหอพระพัววิติภากะเยงาเชเชียวิชติภากะอามีผู้นะเรียนี่ฮานุยอห่อลโกเต้หน่วยวิอคโลเสบะเจติโกจตุโยเจใครแต่ละมีฟุตเตปาเลียก็ฮาปาวิโอยาคโลตาวก็ไกตุโยเจเรียกกงาหึมมียาเยเตปานะเยติพาเลียนอคือแล้วอามีมาเยมาวิลโกนะญาหนุยอลึมาเกลโกตีหนุยวิเสบะเจติรักคือวิลโกแลเลียมีฟุติพามารักคือมาวิโยเลียคันนอคืออามีเยมาลโกกะอามีฟุกะคะไตวิลโลแมเลียสาเยมากว่ามีฟุกะสาคะวินะกะปิมาวิเจมาเฮเลียมีฟุกะกอคะเวเลียคะเยเวเลียมาเยมาวิลโกอามีฟุกะกอปอเวมากะปือมาวิโอคูกะมีฟุกะกอปอยะลาวิเจเลชกะงาคุมเมียวโคโลเวซาตายอมกอปึตะเลติลอกอนาเซเลยาซอนาเลมทีละเป้างานนริชาตาวิโยงาคือไทมีกอโคโลมอทอกาโคโลกือเชเวเลนามาดีเซลเลอนามาเบนซินแกสโฮโมติพาติลิเวเลฮิชงาซาตาตะวิเมยานีนามาอพูกอตาโอเมเลอวิออนเยลาหุยาติพาติลิเวฮิชงาซาตากอตะลาวิโยเฮกอมาตะวิเลนามาดีเซลเลดีเซลพาวเวอร์ซูเปอร์พาวเวอร์ก็ไปเจดัจจวินาติลิเวงัชบะพาวิเจลอกมาตะเจยาค่านามาดีเซลมาอวิงาคือโลกบัติพาอโคโลกือเยเชเวนามาดีเซลบียี่สิบก็เวเลติยาติคือเวเลชอจะปอวิทปะโตเชเวกาฮิชงาสตาตาวิเจฮิชงาสตาตาลาวิทปะโตลิยานิงาคือไทมิโกอโคโลนามาอพุติพานามาดีเซลบียี่สิบลอกโกเล่เซบะสจกอสตาโอคโลเชตาวิเจเปิดตาเลกาเล่นามาอียี่สิบนาเลนามาเกสหออียี่สิบลอกโกกะเลเซชบะสจกอสตาจิเมเลขกอนามาดีเซลธรรมดาเซชงาบะสจกอสตาลอเมเลขกอนามาเบนซินเลนามาดีนามาม นามาเบนซีแกสฮอ91เลเสชงาบะออชนิสตาเจนามาเบนซีแกสฮอ95เสชงาบะสชโกสตานามาเบนซินออชออบะสชิฮิสตาจิแม
เลชกาอย่าซ้อนาเมาผู้ติลิเวียฮิชงาซาตาอาลาเคติบาตาติโลเลนาเมาผู้ติผาจะเคกอกาเล่าจิแม่เรียกเคกอจะได้คือมีเกิดจะได้ซ้อคโลเลียมริกามีและอีลามีนาลียูคือมาจอมาหอดาลาวิทาปาโตนามาลีมีเกิดโคโลนาเมาผู้ติผาตาไอเชียววิโยแม่เคกองาคือให้มีกอโคโลจะได้คือเลียนามาผู้เดียวโคโลผู้ติผาเย่และงาหึมมีเย่าโคโลเลนามาผู้มากับปีมากไอตัวปูน่าจุยารัฐบากากาดักไอเชหิเวโกเวน่าเรียกกองอะคือราหุยาติกาลิเลกะซาตาพอหะยูเวอคโลเลอเจ้ายาคัสกาจากาโดวิพอกะกูเฮกูฟากาเลอเจ้ายาคัสกามีตัวโปนะซาตากะคาเดพอหะยูแมมและเลติลออัจจกาหิลอเลยาเซทาบาสวัสดิกาเห็นราชกาลกวากุกุตุซจักมาเลเฮกวาจกอนาหิแมเลบาสวัสดิกาแห่งราออรออยู่เลชเวกาเฮกองาหึมมียาเลบาสวัสดิกาแห่งรามากาวิชอติพานาเลียแอปเปาตังออกคอโลเลียไทยช่วยไทยพลัสขอชอชจะก่อเย่แผวิเจเลียแอปเปาตังออกคอโลจะใช้สิทธิ์แผวิเจแมรี่หนูคือรวยเลยจะยืนยันใช้สิทธิ์แผวิเจโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอโลมากาวิชอติพาเลียแอปเปาตังออกคอโลกุเอและเลียหนูคือยืนยันใช้สิทธิ์แผ่วิจิแม่ขอชอชอคอโลเฮโกติกาวินิฮิบาปิลาตุโยเจแอปเปาตังออกคอโลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนมาผาวิชอติผาแอปเปาตังออกคอโลกอกลาเลเยแผ่วิเจเฮโกติฮาปาวิติฮิกอกลาตุโยเจคาเปนิฮิบาเลแอปเปาตังออกคอโลขอชอชอคอโลกอแยกไอแผ่วิจิแม่ก้าวเล่าวิญญาณเล่าวิญญาติเผาเรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนและมาผ่าวิชาติผ่าแลเล่ปุราธานุฮือกาวิเลสฮาเปาโคโลเจติกาวิโยฮิฮาปาโกฮาเปาโคโลจะได้เปาหนุฮือลงทะเบียนและมาผ่าวิโลโกมาเกาวิโยแม่เรียกโกมาเกาวิติยาธาญีบากาโจฮิเวนาแต่ละโกเลอยากข้าหนุฮือก็ลงทะเบียนวิโยโคโลมาผ่าวิทัปปะโตบาสวัสดิการแห่งรัฐออกคอโลมาเกาวิโยมาเกาวิชติผาเกาะเกาะลาและแอปเปาตังออกคอโลเลียเกาะเยละเจขอเชอเชเลไทยช่วยไทยพลัสออกคอโลเกาะเยละเจแม่เฮกโนแอปเปาตังดาวโหลดเวลาเลติดตั้งและเลียนี่คือเป้ากาออเชเปเซกาคือวินะอาจุยารัฐบาลขอเชเปเซกือลาตุโยเจเฮกโนี่ฮาเปาปูนี่ฮิบากาเฮวิเจโนฮูกาเตคาโลเกาะเยลาเพวิจิแม่เรียกเฮโกตียาลีปะฮะก่อจอเวแอปเปาตังดาวโหลดมาปื้อเลโทรศัพท์มือถือสามารถโฟมาจอบาสวัสดิการแห่งราชอาณาจักรเวออสติปอกอโลทะเบียนและมาผ่าเวเลแอปเปาตายเยมาปื้อโทรศัพท์มาจอใครกะติดตุเลก็ก็เลติค่าก่อจอเฮเวเลบาปะชาโชเยเพวิเจเลหนอคืออวดธนาคารกรุงไทยออกคอโลไกแลเลรหัสกาจายวิจิแม่เล่รหัสกาจายูเอวิเจเนาะคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสออคโลเยเพตัวโปนะเล่โทรศัพท์มือถือมาจอวิชอติผ่าบาปชาโชอยู่และธนาคารกาจาเตวิเจขอชออชเยเพกตัวโปใครแต่แลรหัสเล่ธนาคารกรุงไทยออกโคโลกาจาลอยวิเจอะโลสุสะจะเลปิตุกุเปียกุปูเลยาคากาลิงาคือชอยาชอติผาผาลอกวกาลาตุลูจาเวกาปิตุลูจาเวชอกาจอเลติผาผาลอกลอผาอือเวเลกาจากามากาจาปอยกติวิกาจอวินะอามากาเคลิกาเวลอกนาลิชิฮิกาฮึกาจาเวยอตุยอจามาปุดอมาปุกาเลอุเวลอผากวินะเลยาคาติผาผาลอกฮาเตนาเวโทรศัพท์มือถือมาจอแอปเป๋าตังเรียกค่ะคิติเยเกาเรียกชอมติผาลอกเยกามาปื้อเรียกจะรับประตอคาติคากกัวเวอนะบัตรประชาชนอยู่แล้วธนาคารกรุงไทยออกโคโลราหะจะอยู่แล้วบัตรประชาชนขอเยแผวิเจจอเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนและมาผาวิชอติผาเรียกขอชอชไทยช่วยไทยพลัสออกโคโลกอลาเลกอเยแผวิเจออกค่าเยตุเวนค่ะเต้ค่ะเรียกแอปเป๋าตังดาวโหลดเวลาแล้วกับเต้ค่ะโลหนูคือยืนยันสิทธิ์แล้วแยกไอ้แผวิเจนี่ค่ะเต้ค่ะเรียกโทรศัพท์มือถือมาจอแอปเป๋าตังมาเยปื้อเวติหมู่ลอกบะประชาชนขอเยแผวิเจอยากค่ารหัสเรียกว่าธนาคารกรุงไทยออกโคโลกาจาลอยวิเจ
ตีกาวิตีอยากเจตีลึกาวิจีแม่เลี่ยเฮียก็ชะกะเลี่ยบาสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนและมาผ่าวิชติผ่าเลี่ยตีฮาปาตีฮิบาวิเชเลี่ยปุรัฐาบาสวัสดิการแห่งรัฐโคโลกาจอวิเชได้ปอลงทะเบียนและมาผ่าโลโกมาจ้าเราวินะเลี่ยเฮียก็หนูฮือมากาชูตูโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอเชอออกจอโคโลก็เยลาเพวิจินฮิบาโกกาเห็นนะเลี่ยชะกะงาฮือราหุยาติผ่านากาตัวโปเลี่ยตีปอก็อยู่เวลาแล้วโทรเชวิตีจือแพวิโยต่อจะเป้าใหม่รอรีคอกับมากันเราก็เลยชุกข้อดีไว้กันจะให้ไม่ให้แม่เรียกให้กว่าโอเคเลยรีคอจะได้ปวดก่อนหน้าเห็นแม่เรียกออกปาหะเวก็ไปเรียกยาบุติกาตาเวนะเรียกอากาศจะหือเจ้ารอเรียกต่อเป้าใจเวทับต่อเรียกให้กว่ารีคอก่อนหน้าเห็นแม่

Hello, Lee. Oli copy na koe pula vio ya dono ja li opa ha ve ko ve sala ya boti kata vi li copy e pe vi yo le chri ku ole mu sata ti lo pe tu yo he le opa mu mio ka ga chai vi o lo yo me krom kan jat ha ngan pho o lo sata pi ga la vi yo nga khu thai mi gu cho le singapore mu mio ka ga chai ga vi cho ti pha chri ku krom kan กรมการจัดหางานพ่อออนไลน์พ่อพอแลละสมะวิเจยันตาเลเซชเตนีสฮาปาจุเรฮาปานีฮิงาฮาขอชขอขอชก็ขอวิออยาชอขอโลเว็บไซต์กรมการจัดหางานพ่อออนไลน์พ่อพอแลละสมะวิเจแม่เฉลี่ยสิงคโปร์เหมียวเจกาเตเวเรียกเตเลชอหลูวินาบริษัทโอกาเจเรียกชอหลูวินาเรียกนีฮานีชกาจิแม่เลี้ยวงาคือราหูยาวบอมเหมียวกั้งกระใจกะเวยันเนติพาโอกาสดะจะแม่เลี้ยนัวสิงคโปร์เหมียวเจกุมาฮาปาฟูเตฮาปาเวออ้อมืออ้อฮิบะเจปุถงากะกิกะจะเลี้ยเฮกัวสมะเพวิชอหน้าเฮ็ดแม่เลี้ยสมะเพวิชอแลไฟช่างเทคนิคการผลิตเจผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคจีแม่เล่ฮาปาฟูนี่มืออ้อฮิตาเล่อ้อมืออ้อฮิบักขะไก่กาวิเจเรียกให้กว่าสามารถเพวิชอแลลีฮิออกเปิดตาเวปวชไม่กะเล่มอหูออกคู่วิเจอาสะลอโกนี่ชิขอตาเล่อ้อชงะขอคโลวิติหมูเจเล่นี่ชิขอตาเล่อ้อชงะขอคโลวิติหมูจีแม่เรียกว่าเล่กาลาคอสเวเลกาลาคอนากาเวจาดากาเวยอปุเวนากาเวชอกาเผวิเจมีเวอเลียวคาคอพิมาติยาจอวิชอกาเผวิเจแมคดีมาจอจอวิชอติพาเจสมาฟรีจิแมเลเว็บไซต์กรมการจัดหาเงาคโลออนไลน์พ่อพอเลละสมาวิเจเฮกอวิออนยาลาหุยาติพาเลียวออลอชมานาเจเลนอคือสนใจเวลาโกเลสายด่วนกรมการจัดหาเงาคโลเวทราสนาบะแมเต้ง่า06เลยเต้ง่า0ขอเรียโลไทยขอกะยอล่าขอกะขอดะเฮียรอแม่เลยเราเข้าวิดีโอ1506เจออย่าปุ๋ยติเลงกี่ยอล่าวินาเลยเฮียก็เต้ง่า0ขอติเลงี่เนี่ยนี่แหละเลสสายด่วนกรมการจัดหางาพ่อหนูหัวเราติผ่านนาดะเพวิโยยันตาเลเซชติเนี่ยขยายพอเลละสมาวิเจสมาวิเลออไลพ่อเจแม่เลยเว็บไซต์กรมการจัดหางานหรอโคโลเจสิงคโปร์เหมียวกะเตเวเลย่านเนอสันเฉพาะตาเลออชงะขอโคโลวิเจติพอหายอยู่วิเจเรียฮาปาฟุแลอมืออหิบะคังไกจิแมเลดาวิซาตาโยเรียกก็ออเลมือเรียดาวิซาตาชเวลาวินะเรียกก็ยานิมลากอวิออยาลิงาฮือลาฮุยาลูลาเลอพอนาเลอกาปิลาเชเวเตกาลิลิกาอโบจาแมกากาพอนาเลอกาปิลาเชเวเตกาลิเลเลจาแมดอแมซแมกาแมฮาเลดอซาวิออญอฮาเทปิอโบจาแม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียต้องเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียการแข่งขันว่ายน้ำ Asian Age Group Championship 2026ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า7เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา7นาฬิกาณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา8นาฬิกาเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา19นาฬิกา29นาทีสำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา8นาฬิกากระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พร้อมร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายอรรถพลเลิศพิบูลประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคาณป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครอบคลุมพื้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยพิธีบวงสรวงมีนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีเพื่อขอขมาพระแม่คงคาอันเป็นสัญลักษณ์ของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตและวิถีชุมชนรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมขบวนเรือในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ40ลำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้
3: วันนี้ก็มีการจัดพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาวิริยาเตรียมงานในวันที่26กรกฎาคมนี้ซึ่งจะมีการตักบาตรทางน้ำก็นับเป็นครั้งแรกในกรุงพระนครศรีนะครับจะมีการตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์225รูปเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10พร้อมกันนั้นก็ได้มีการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานนะครับพร้อมเพียงกันเราดูแล้วก็เน้นมากที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของทั้งพระภิกษุและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันที่26กรกฎาคมในช่วงเช้านะครับ
2: สำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของไทยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กรมการแพทย์นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในชุมชนห่างไกลตลอดเดือนนี้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการสาธารณสุขโดยนำรถพระราชทานออกให้บริการประชาชนเชิงรุกตลอดเดือนกรกฎาคม2569เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รถพระราชทานดังกล่าวได้ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างเชื้อเชิงรุกทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายกรมการแพทย์ได้รับโอนรถพระราชทานจำนวน16คันและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับปรุงภายในรถพร้อมติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานจนสามารถพัฒนาเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ให้บริการตรวจรักษาเชิงรุกในชุมชนหมู่บ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ยากตลอดเดือนกรกฎาคมนี้กรมการแพทย์ได้วางแผนนำรถพระราชทานออกให้บริการในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยมีรถพระราชทานออกปฏิบัติงาน15คันจำนวน22ครั้งคาดว่าจะให้บริการประชาชนกว่า 1,500 คนครอบคลุมการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปพระภิกษุสงฆ์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนติดตามกำหนดการออกหน่วยรถของรถพระราชทานในพื้นที่ของท่านและเข้ารับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดความรุนแรงของโรคได้นารุมนอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าจัดทำแผนวันแพลนพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนโครงการพระราชดำริเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
5: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเร่งขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยกระบวนการวันแพลนมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัดและนายอำเภอในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยประจำอำเภอเป็นกลไกหลักในการกำกับติดตามและเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการระยะ5ปีพ.ศ. 2568ถึง 2572ในทุกระดับพื้นที่เข้าได้กันโดยยึดหลักการจัดทำแผนจากล่างสู่บนเพื่อสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนลดการทำงานแบบแยกส่วนพร้อมกำชับให้อปท.ในพื้นที่ที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนโครงการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งเน้นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงสู่ระดับชุมชนและหมู่บ้านผ่านกระบวนการวันแพลนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเป้าหมายเดียวกันโดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ5ปีกลับมายังกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่31ตุลาคมนี้เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์และเดินหน้านโยบายไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิน
6: ายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยประชาชนที่ผ่านเกณฑ์สามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนและการรับสิทธิ์ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจำหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี
7: ้กระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น One Stop Service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับเรากำลังจะขอครม.ในการที่จะยืดระยะเวลาออกไปนะครับจากสิ้นเดือนนี้ไปถึง20กันยาเนี่ยเพราะว่าต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะอุทธรณ์เนี่ยได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบในทุกมิติไม่ว่าการครอบครองยานยนต์หรือว่าเอกสารต่างๆในการจ้างงานหรือว่าเอกสารในการถ่ายโอนบัญชีอะไรต่างๆหรือว่ามีชื่ออยู่ในบริษัทต่าง
6: ๆส่วนกรณีประชาชนถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้รับจ้างงานหรือมีชื่อเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัททั้งที่ไม่เคยรับรู้หรือยินยอมมาก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าสามารถนำเอกสารหลักฐานมายื่นอุทธรณ์และชี้แจงว่าพบชื่อไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางการเงินต่างๆทางกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐจากการที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิน
8: างสาวสิริวัลย์คณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการประกาศผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากรายชื่อปรากฏเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำเอกสารไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ต่อกระทรวงการคลังโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและได้รับความเดือดร้อนจริงที่สมควรได้รับสวัสดิการจากภาครัฐโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากสาเหตุดังกล่าวสามารถขอตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้โดยต้องระบุรายละเอียดในใบมอบอำนาจว่าเพื่อตรวจสอบการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจค้นข้อมูลสามารถเขียนด้วยลายมือได้หลังจากยื่นเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทให้แก่ผู้ขอตรวจสอบโดยการเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อช่วยรักษาสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ยกระดับการสกัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร
9: ์พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศว่า สถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ในปัจจุบันยังพบคดีหลอกลวงซื้อสินค้าและบริการรวมถึงคดีแอบอ้างบุคคลอื่นเป็นคดีที่สร้างความเสียหายสูงขณะที่การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารยังเป็นช่องทางหลักของการกระทำผิดสะท้อนว่ากระบวนการอาชญากรรมยังคงใช้บัญชีม้าเป็นกลไกสำคัญในการฟอกเงินและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานยกระดับการปราบปรามเครือข่ายบัญชีม้าทั่วประเทศอย่างเข้มข้นนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์หรือ AOTC เพื่อยกระดับการสกัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์พร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันและขยายผลดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลมีชื่อเสียงที่โฆษณาหรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์รวมถึงผู้ว่าจ้างเพื่อสกัดกั้นการเผยแพร่และลดการเข้าถึงของประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาอย่างใกล้ชิดโดยไทยยืนยันพร้อมเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนร่วมกัน
10: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจึงได้ยืนยันว่าไทยยังยึดผลการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อครั้งประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าทั้งสองประเทศจะพูดคุยทวิภาคีและจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันแล้วค่อยหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงควรหารือกันในการแก้ไขปัญหาเช่นพื้นที่ทับซ้อนในทะเลก่อนจะเข้าสู่กลไกต่างๆเพราะการหารือเรื่องเขตแดนทางทะเลก็อาจเกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกด้วยในระดับหนึ่งอาทิการเตรียมการในระดับเทคนิคแต่ในเมื่อฝ่ายกัมพูชาเลิกปิดประตูการเจรจาแล้วข้ามไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับของกฎหมายทะเลหรืออันคลอสก็ต้องนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่ยอมเจรจากันก่อนทางที่ยังมีกระบวนการประนอมแบบสมัครใจจึงถือว่าฝ่ายกัมพูชาเลิกปิดช่องทางการเจรจาระหว่างกันส่วนกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการว่าทั้งสองประเทศควรมีการเจรจาเรื่องเขตแดนทางบกไม่ควรนำกระบวนการตามอนุสัญญาอันคลอสมาเกี่ยวข้องนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าในขณะที่กัมพูชาขอให้ไทยเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาแต่กลับไม่ยอมให้มีการพูดคุยในช่องทางภายใต้กระบวนการอันคลอสซึ่งถือเป็นท่าทีที่ย้อนแย้งกันเองและย้ำว่าก่อนที่จะมีการประชุม JBC จะต้องมีมาตรการที่ทำให้ฝ่ายไทยมั่นใจหรือเกิดความร่วมมือระหว่างกันเช่นการเก็บกู้ทุนระเบิดการร่วมกันแก้ปัญหาสแกมเมอร์สินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีประกาศวิสัยทัศน์ Green Thailand ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวย้ำธรรมาภิบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ที่ศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีจัดโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผู้แทนองค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดจากหลายประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Green Bit Forum ครั้งแรกพร้อมชื่นชมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ริเริ่มเรียกความร่วมมือระดับนานาชาติสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันทุกประเทศกำลังเผชิญความท้าทายในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญจะมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตในอนาคตย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า การดำเนินนโยบายที่วัดผลได้และความโปร่งใสตรวจสอบได้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทสำคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบายภาครัฐการสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวคิดกรีนยิปเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมนโยบายสู่การปฏิบัติเชื่อมนวัตกรรมกับความรับผิดชอบเชื่อมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและเชื่อมลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศเข้ากับความร่วมมือระดับโลกหากทุกประเทศร่วมมือกันด้วยวิสัยทัศน์นวัตกรรมความเป็นหุ้นส่วนและธรรมาภิบาลที่ดีจะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสังคมที่มีภูมิคุ้มกันและอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไปยืนยันว่าประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์การสถาบันตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหานมล้นตลาดและหนี้สะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า 4,500 ล้านบาทด้วยการขยายช่วงวัยในการสนับสนุนนมโรงเรียนและเพิ่มสภาพคล่องระบายน้ำนมดิบ
13: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งปัญหานมล้นตลาดปัญหาราคาและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบขนานกันไปทั้งระบบตั้งแต่การตรวจสอบข้อติดขัดในกระบวนการผลิตไปจนถึงการระบายสินค้าที่ค้างสต็อกเพื่อช่วยลดภาระให้เกษตรกรโดยเร็วที่สุดโดยมาตรการระยะสั้นได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการขยายช่วงอายุนักเรียนในการได้รับการสนับสนุนในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มปริมาณการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาการใช้เงินกู้และเงินจากกองทุนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดในช่วงที่น้ำนมมีปริมาณเกินความต้องการส่วนกรณีนมค้างสต็อกและใกล้สิ้นอายุการบริโภคขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จำนวนกว่า 1,900,000 หีบกำลังอยู่ระหว่างการเร่งระบายสินค้าผ่านหน่วยงานต่างๆซึ่งล่าสุดได้มีการหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ซึ่งทางพม.ยินดีที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการระบายน้ำนมล็อตนี้ให้ทันก่อนกำหนดเวลา
14: ระยะยาวอ่ะต้องนั่งดูทั้งหมดเลยแหละตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการผลิตคือผมคิดว่าตอนนี้พอเราดูจากข้อมูลดูจากพื้นที่เนี่ยเราสามารถที่จะพอช่วยได้ทีนี้ต้องไปเข้าใจทั้งระบบเลยว่าจากตรงนี้แล้วไปอยู่ตรงไหนแล้วการที่ติดขัดอยู่ปล่อยไม่ออกเนี่ยเป็นเพราะอะไรซึ่งตัวนี้ดำเนินการขนานกันไปอยู่ทีนี้แนวทางที่จะช่วยเหลือเนี่ยเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับเราใช้เงินกองทุนนะฮะแล้วก็มาช่วยเหลือในเบื้องต้นละ
13: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.ที่มีปัญหาการขาดทุนสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทนายชนันท์ระบุว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการทั้งระบบโดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาช่วยวางรากฐานใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางตรวจสอบสาเหตุรถไฟฟ้า Airport Rail Link ขัดข้องในศูนย์ซ่อมบำรุงพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟพิเศษและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถชัตเตอร์บัสช่วยขนถ่ายผู้โดยสารเป็นการด่วน
2: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าวันนี้กรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุระบบขัดข้องบริเวณจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Rail Link คลองตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 2:30 นที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีสิ่งขีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งหลักกับศูนย์ซ่อมบำรุงจึงไม่สามารถนำขบวนรถออกมาวิ่งให้บริการได้ตามปกติโดยสามารถนำรถออกวิ่งได้เพียง1ขบวนเท่านั้นทำให้ความถี่ในการรอรถไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงต่อขบวนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมการขนส่งทางรางได้เร่งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟดีเซลรางปรับอากาศวิ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางหัวตะเข้หัวหมากอโศกมักกะสันทั้งไปและกลับพร้อมทั้งประสานขอสมกจัดรถโดยสารรถเส้นบัสเข้าไปช่วยรับส่งผู้โดยสารที่สถานีมักกะสันเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ผู้ให้บริการ Airport Rail Link เร่งแก้ไขระบบเทคนิคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
15: พร้อมดูแลความปลอดภัยและความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณสถานีอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยตรวจสถานประกอบการสั่งปรับปรุง56แห่งพร้อมเปิดรับแจ้งเหตุผ่านแท็ฟฟี่ฟังดูนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการและความคืบหน้าการดำเนินงานของกทม.ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์นราธิวาสว่ากทม.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและยกระดับแนวทางการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการที่มีอยู่ประมาณ 1,091 แห่งโดยได้ปรับปรุงรายการตรวจสอบใหม่รวม17ข้อที่มีความเข้มงวดและครอบคลุมมิติต่างๆมากขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในช่วง3วันที่ผ่านมาดำเนินการตรวจไปแล้ว824แห่งพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน217แห่งต้องปรับปรุงแก้ไข551แห่งและสั่งหยุดให้บริการเพื่อแก้ไขปรับปรุงทันที56แห่ง
16: ก็มีการทบทวนแล้วก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะก็มีปรับปรุงเช็คลิสต์แล้วก็ใช้อำนาจตามพรบ.สาธารณสุขดูสถานประกอบการอันตรายซึ่งมันจะดูครอบคลุมหลายมิติเลยแล้วก็พัฒนาเช็คลิสต์ใหม่17เช็คลิสต์ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเข้มข้นนะแล้วก็สั่งให้ตรวจปูพรมไปมันจากข้อมูลที่ได้มาเมื่อเช้าเนี่ยช่วง3วันเนี่ยคือสถานประกอบการทั้งหมดที่เรามีดูแลอยู่เนี่ยมีประมาณ 1,091 แห่งเป็นสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการเราตรวจไปแล้วในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ย824แห่งแล้วก็มีผ่าน 100% เนี่ย217แห่งมีที่ให้แบบให้ไปปรับปรุงเพิ่มเติมใน551แห่งแล้วก็สั่งหยุดปิดให้บริการไป56แห่ง
1: ทางนี้จะมีการตรวจซ้ำอย่างต่อเนื่องตลอด2เดือนและกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่งใบรับรองการตรวจสอบจากวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมนอกจากนี้กทม.ยังได้เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแจ้งจุดเสี่ยงเกี่ยวกับสถานประกอบการผ่านแอปพลิเคชันแท็ฟฟี่ฟองดูซึ่งปัจจุบันได้รับแจ้งเหตุมาแล้ว27เรื่องโดยเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามจุดที่ได้รับแจ้งอย่างเร่งด่วนพร้อมเตรียมเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง50เขตมาร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ตรวจความปลอดภัยในส่วนของอาคารขนาดใหญ่ที่มีอยู่ประมาณ 14,000 แห่งอาทิสนามมวยจะต้องกำชับให้มีการส่งรายงานตรวจเช็คอาคารจากผู้ตรวจสอบอาคารอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายควบคุมอาคารรัฐสภาจัดโครงการ Library Talk ชูหลักสุจิปุลิเป็นรากฐานการอ่านและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลพร้อมส่งเสริมเยาวชนพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
17: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการ Library Talk หัวข้อสุจิปุลิ4กุญแจสู่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัลพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษและมอบกิตติบัตรออนไลน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำว่าสุจิปุลิประกอบด้วยการฟังคิดถามและเขียนซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนในทุกยุคทุกสมัยพร้อมกล่าวว่าในอดีตผู้เล่าเรียนจะต้องยึดหลักสุจิปุลิเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้รูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปจึงเห็นความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนรู้แบบดั้งเดิมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งนี้แม้เทคโนโลยีจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นแต่ก็อาจทำให้ผู้เรียนขาดความเพียรในการค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งการอ่านการจดบันทึกและการเขียนยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมให้เกิดปัญญาภายหลังการปาฐกถานายโสพลได้มอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่การประกวดคัดลายมือความยาว15บรรทัดชิงเงินรางวัล 2,000 บาทและการประกวดเรียงความในหัวข้อสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานในวันนี้โดยมีรางวัลชนะเลิศ 2,000 บาทและรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ500บาทสวิสาปทุมมารายงาน
1: เหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีหมายจับตามกฎหมายเร่งรวบรวมหลักฐานพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ราชการ
18: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบยืนยันว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นแลนเซอร์สีเทาและใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมซึ่งไม่ตรงกับรถที่นำมาก่อเหตุ
19: ผลการพิสูจน์ซากรถและหมายเลขเครื่องยนต์พบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีหมายจับตามกฎหมายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผลการตรวจสอบวัตถุระเบิดเบื้องต้นพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องจำนวน2ลูกซุกซ่อนภายในรถยนต์โดยใช้ถังแก๊สขนาด4กิโลกรัมและ15กิโลกรัมเป็นภาชนะบรรจุขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์องค์ประกอบและรูปแบบการประกอบระเบิดอย่างละเอียดรวมถึงเปรียบเทียบกับคดีความมั่นคงที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ราชการพร้อมเข้มงวดการตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อคลี่คลายคดีและนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
21: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำที่มุ่งหน้าไปยังจีนและอินเดียต้องเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ปิดช่องแคบบับอันมันเดฟและสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้หากกลุ่มกบฏฮูตีทำเช่นนั้นทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ2เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยราคาน้ำมันดิบเบรนอยู่ที่กว่า91ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและราคาน้ำมันเบนซินของสหรัฐอยู่ราว4ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอน
1: นายพีทเฮกเซ่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวกับคณะกรรมาธิการจัดสรรงบประมาณของวุฒิสภาที่ระบุว่าจากการประเมินล่าสุดพบว่างบประมาณที่สหรัฐใช้ในการทำสงครามกับอิหร่านอยู่ที่ราว 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วและค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่30กันยายนนี้พร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องได้รับงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งจำเป็นและเร่งด่วนทางนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขอให้สภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะถูกใช้สำหรับปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านจนสร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกสภาพคองเกรสทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตที่วิพากษ์วิจารณ์การทำสงครามกับอิหร่านเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้แจ้งต่อสภาคองเกรส
21: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้กล่าวว่าจีนและสมาชิกอาเซียนยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อสรุปประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ COC โดยเร็วที่สุดและให้คำมั่นว่าจีนและมาเลเซียจะยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านนายโมฮัมหมัดระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมาเลเซียและอาเซียนอยู่ในระดับที่ดีที่สุดพร้อมยืนยันว่ามาเลเซียมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อนโยบายจีนเดียวและเน้นย้ำว่าข้อสรุป COC จะช่วยปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook, TikTok และ YouTube ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องดำเนินการปิดบัญชีผู้ใช้งานของผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์รวมถึงต้องใช้ระบบตรวจสอบอายุที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฝรั่งเศสด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้เยาวชนลดการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและหันมาอ่านหนังสือให้มากขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังหวังให้ร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ในเดือนกันยายนนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ใช้มาตรการห้ามใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเยาว

650เมตรเวลา 32.48 วินาทีขณะที่ณัฐกฤตตาลีกิจจากรนักกีฬาชุดยูทโอลิมปิก2026คว้าเหรียญเงินจากท่าโกบ50เมตรรุ่นอายุ 17-18 ปีหญิงด้วยเวลา 32.10 วินาทีและทิติรัตน์เจริญทรัพย์คว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์ 1,500 เมตรรุ่นอายุ 17-18 ปีหญิงปิดท้ายด้วยการคว้าเหรียญเงินผลัดผสม 4x100 เมตรผสมชายหญิงด้วยเวลา 4 นาที 5.94 วินาทีสรุปทัพว่ายน้ำเยาวชนไทยทำได้7เหรียญทอง21เหรียญเงินและ19เหรียญทองแดงการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTATATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบเมนดรอประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสไทยเอาชนะวาเนียภารวรรณนักหัวชาวฟิลิปปินส์ไป6-1และ6-0ส่งผลให้อาพรนันผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันนิพาทาดาตั้งสกุลจากไทยเช่นกันด้านประเภทชายเดี่ยวการนเรศครูศักยะวงศ์นักหวดเยาวชนไทยเอาชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-3และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันแบดมินตันรายการไชน่าโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะมิเชลลีมืออันดับ14ของโลกจากแคนาดาไป2-1เกม21-12 12-21 และ21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเหงียนทุยรินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามด้านบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกเอาชนะดาวิกาซีฮักมืออันดับ32ของโลกจากอินเดียไป2-1เกม21-19 19-21 และ21-13ผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับภูตรีกุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียประเภทคู่ผสมรอบแรกภคพลธีระรัศกุลกับซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกโชว์ฟอร์มแกร่งไล่ตบเอาชนะอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ41ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-8 และ21-13ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับทอมชีเกลกับเดลฟีนเดอรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเอ็กเผิง International Ice Hockey Cup 2026 Asia Elite Series ที่บมจ. Millennium Group Corporation Asia รอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน20ปีทีม Thailand Black เอาชนะไทเป4 Zone Select ไป4-0หลังเปิดเกมบุกต่อเนื่องส่งผลให้ Thailand Black คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนรองแชมป์เป็นของไทเป4 Zone Select และอันดับ3คืออินโดนีเซีย Garuda Select ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีฮ่องกง CSA คว้าแชมป์ไปครองโดยมีไทเป4 Zone Youth จบที่รองแชมป์และ Thailand Black ตามมาในอันดับ3นายดงพลรุจิธรรมทัศน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการแข่งขันปทุมธานีเทควันโดแชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่8สิงหาคมนี้ที่โรงยิม4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันปทุมธานีเทควันโดมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เมืองปทุมธานีเป็นศูนย์กลางเรื่องกีฬาที่หลากหลายเพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติปทุมธานีมีทั้งนักกีฬาที่เคยคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกมอย่างเทวินหานปราบรวมถึงยังมีโรงยิมฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักกีฬาเทควันโดเยาวชนเลือดใหม่ให้ทีมชาติไทยได้อีกด้วยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวันลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ Thailand Esports Stadium โดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในระดับ
ับอุดมศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนา

0: นักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านกีฬาอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตรองรับการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตขณะที่นายวัลลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกล่าวว่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตต้องการพัฒนาเยาวชนให้ครบทุกด้านหนึ่งในนั้นคือด้านกีฬาที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการมาโดยตลอดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตรวมถึงบุคลากรเพราะกีฬาอีสปอร์ตสามารถพัฒนาเยาวชนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ที่สำคัญสามารถนำความเข้าใจต่างๆไปสู่สังคมได้เป็นอย่างดีทางมหาวิทยาลัยจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่จะพัฒนาเยาวชนรวมถึงบุคลากรให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นัดแรกกับทีมชาติลาวโดยชยพลอดทนกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติที่ได้มารับใช้ทีมชาติในครั้งนี้โดยจะพยายามมุ่งมั่นขยันและจะวิ่งให้มากที่สุดและพัฒนาการทำประตูเพื่อจบสกอร์ให้ได้ส่วนเรื่องตำแหน่งในการเล่นที่ทำได้ทั้งแบ็กซ้ายและกองกลางก็พร้อมเล่นทุกตำแหน่งตามที่โค้ชฮัสซันวางตัวให้ด้านกรกฎพิพัฒน์นัดดากล่าวว่าการซ้อมที่ผ่านมาค่อนข้างเข้มข้นเหมือนปรีซีซั่นเนื่องจากคู่แข่งในสายหลายชาติก็พัฒนามากขึ้นทำให้ทีมชาติไทยประมาทไม่ได้และตั้งเป้าจะไปให้ไกลที่สุดและทำเต็มที่ซึ่งนักเตะทุกคนในทีมต่างฝึกซ้อมแท็กติกส่วนตัวตามที่โค้ชแนะนำและพยายามเร่งความฟิตเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยมีโปรแกรมจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิคาดนารายงาน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม่หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูด อ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วง 24-25 กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝน60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝน60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hr@ www.nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3861ในวันและเวลาราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของทางรถไฟสายมรณะท่านผู้ฟังครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงสงกรานต์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริเวณอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ปรากฏทางรถไฟในอดีตขึ้นมาจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยทางรถไฟสายนี้คือสถานีนิเทที่จมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานกว่า40ปีสถานีนิเทเป็น1ใน6สถานีหลักของทางรถไฟที่เชื่อมไปสู่เมียนมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทางรถไฟนี้เชื่อมโยงกับทางรถไฟอีกสายหนึ่งที่มีชื่อเสียงและโหดร้ายที่สุดของไทยนั่นคือทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางรถไฟที่สร้างโดยกองทัพทหารญี่ปุ่นเพื่อเดินทางผ่านเมียนมาไปยึดอินเดียซึ่งขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษเริ่มก่อสร้างในปลายปีพุทธศักราช2485ตรงกับช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่2ใช้เวลาในการสร้างรวมทั้งสิ้น1ปีสร้างจากชายแดนไทยเมียนมาระยะทางรวม415กิโลเมตรทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่โดยสะพานข้ามแม่น้ำแควไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์3องค์เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองทันบูซายัตอย่างไรก็ตามการสร้างเส้นทางรถไฟดังกล่าวกองพันทหารญี่ปุ่นได้อาศัยเฉลยศึกชาวอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์และชาวอเมริกันรวมถึงแรงงานจากไทยเมียนมามาลายูและเวียดนามในการก่อสร้างการสร้างทางรถไฟสายนี้ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและหยดน้ำตาของแรงงานเนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาร้อนชื้นทั้งยังมีการใช้แรงงานอย่างหนักซึ่งทำงานถึงวันละ 12-18 ชั่วโมงทำให้แรงงานอ่อนเพลียผนวกกับการขาดอาหารและน้ำสะอาดจึงทำให้เกิดโรคระบาดในเวลาต่อมาการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะจึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนความโหดร้ายดำเนินไปจนถึงปีพุทธศักราช2488เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามและการล่าถอยของกองทัพญี่ปุ่นได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานแด่ผู้เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายมรณะขึ้น2ที่นั่นคือที่สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักและที่สุสานทหารสัมพันธมิตรเขาปูนหรือสุสานช่องไก่ทั้งสองที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบันทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางรถไฟที่ผู้คนใช้สัญจรไปมารวมถึงท่องเที่ยวไปในเส้นทางสายตะวันตกทำกลางความเขียวขจีของแมกไม้และสายน้ำแควที่ไม่ไหลย้อนกลับครั้งหนึ่ง ที่แห่งนี้คือสุสานของผู้คนท่ามกลางไฟสงครามวันนี้ทางรถไฟที่จะทอดยาวไปสู่อีกหลายประเทศทั่วโลกควรเป็นทางรถไฟสายสันติภาพหรือไม่จบบทความประจำวันเรื่องหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของทางรถไฟสายมรณะเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและธิติมาอินกลัมอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แววหวานตำนานเพลง
0: นะครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานครับจากบทเพลงของพวกเราครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับรับฟังและติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 GHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและ NVT 2 HD กฎหมายเลข2ครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและยังสามารถติดตาม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
5: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ู้สิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
6: ็ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษาสปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
7: กันตอกอฟตะเนี่ยตุ้ยสิติวจุงอันไหนฟงจวนเจียจันไทยตะปุง

哎，那福大呀，比见在买了房，行走天地哎，那静那没哭呀，听哦，念那念，静哎哦。

那这天有有呀，今在来了不满意哦，年哦，全老为某那年那在方便呢求情那生。

เวพวงเกียนเอเพียนไปนาชวดห่างฟ้าโอต่อนาหอเย็นเสียนโอจีอานีนเชียวเชียวเท้าเย็นห่างนาเย็นเสียนใหญ่เหมือนโอเจียวเจียวตะเจียวโลคอยแรงเสาโอลางโอจุนเต

tài tiếp chi lâu biến ta an sâu rồi sẽ bèn chuẩn sẽ tu phang

修谁赞为阿那念呐、一根年叶喽哦，就掏嘴来呐。

ยัมเปวาโอเขาลิวเตเจนาตโมเขาดาวลวยลอเวเจตอนาเนียนยา

ปิโนทิอาอินเวมวังมวังอาออมเมียนยากัวตูกินเซเซนาจิวนั่นเซโอเจียวสงมายนาลองโลนาเทตาญาเจโอเจียวต่างเซทินนาตองดาวหยุดหูงโยตายเจียปามาตาเสียวเชียวเชียเสียวเตเสียวเปียลูสีตาโอตัวงอกว่าเมงอายุตายอาเสฟ้าเสียฟ้า

0: na jing kao nye zang o to na so kao zang lo zang xiao ti ngô
1: phụ

多年喽。张家连呐，买呐，林秀呢？

tê chọn yết nha bờ ô ô dìa tê tà na chọn

xuất quê cha ô xây tàng xây nhiên ô màn địa cầu.

quân tuôn phát ô tàu nhân ô mà nó sẽ chia sẻ.

风口的叫那天天涯哦哦灵南娘。

言那见呀你苦哦养都背见家老太久哦

心操狗你那有爹娘留哦在八十那路问天爷哦让哦

มาพูนเฟี้ยวเตียนอยามโลกไปจวงแสงทั้งเย

ทูนานทูดแม่โอโอเหี่ยวเสียยามเสียนโอโอชินนาเปลี่ยนนานเปียโล

งามเคลื่อนไหวแหน่เหลียวออกคุ้งนาเฟกคุ้งฟังเอาจีอานีต่างออกเฟก

家写官方谬，谈言。

นาทั้งสี่แง่ลิงเอ๋ออย่ารู้ไม่จะเหี่ยวล้อ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มความปลอดภัยให้กับประชาชนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนา

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาควบคู่กระบวนการเจรจาสันติสุขชายแดนใต
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุคาร์บอมในจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังพยายามทำทุกวิถีทางไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยเฉพาะการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเดินหน้าควบคู่กับกระบวนการเจรจาสันติสุขโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำงานร่วมกับนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเจรจาและได้พูดคุยเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายมาเลเซียแล้วระหว่างการเยือนประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาเกี่ยวกับสาเหตุของการก่อเหตุนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีหลายปัจจัยแต่สิ่งสำคัญต้องมีระบบการข่าวและมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุร้ายและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องรักษาสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดขณะนี้ทหารและฝ่ายความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่และมีอำนาจเต็มในพื้นที่ผลิตได้ขวัญแสนสุขรายงาน
5: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเสนอทบทวนการจัดสรรงบกระทรวงยุติธรรมพร้อมผลักดันขยายผลโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยประชาชน
7: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา21กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับต่อเนื่องจากวันนี้โดยกรรมการได้เสนอข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งหลายหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงโดยเฉพาะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณลดลงเกือบ10%แม้ภารกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนอกจากนี้กรรมธิการขอให้กระทรวงยุติธรรมจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานด้านไกล่เกลี่ยหนี้พร้อมเสนอให้ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมลูกหนี้นอกระบบเนื่องจากเห็นว่ามหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยประชาชนปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.และหนี้ของประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ยังขอให้ชี้แจงแผนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2570และจะส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาส่วนการพิจารณางบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษกรรมธิการขอให้หน่วยงานดำเนินภารกิจตามแผนงานและกรอบงบประมาณที่เสนอไว้อย่างมีประสิทธิภาพก็สนับสนุนเกตรายงาน
5: สหรัฐส่งเที่ยวบินบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังคิวบาเป็นครั้งแรก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐส่งเที่ยวบินบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังคิวบาแล้วซึ่งถือเป็นเที่ยวบินแรกของความช่วยเหลือมูลค่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศของชุมชนคาทอลิกหรือ CRS ของสหรัฐซึ่งประกอบด้วยอาหารและชุดอุปกรณ์สุขอนามัยสำหรับประชาชนชาวคิวบามากกว่า700ครัวเรือนโดยเป็นการต่อยอดจากการส่งความช่วยเหลือก่อนหน้านี้เพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือของสหรัฐจะส่งถึงประชาชนชาวคิวบาอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังเสนอชุดความช่วยเหลือครั้งใหญ่ให้แก่คิวบาเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวคิวบาโดยไม่ผ่านรัฐบาลแม้ว่าสหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อคิวบาอย่างครอบคลุมปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิ

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
2: ยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330คนไทยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย6อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้ยเตื้อฮะ
9: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสันขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: 哎妈的呀爸妈呀妈爸
1: 你母子你别有年年你咋我啊没得因为你你这是

0: hà mười nhé và lễ xuất sư
1: hiếu nhớ nhớ nhớ nhớ cha vô.

默念耶稣圣，说主啊，我你是我，你若是你的。

0: 死汉子，
1: 你看这个
0: 爷我娘娘你母老你我的娘你是阿秀你是

一年有一副顺他的你是我爱你我是你的那边是这么多你的一年半

Yeah,

有是死的，有你骂你我，爹骂娘，你骂掉。因为妈妈

闲话不老话啊，阿么啥？你莫话你啥梦啊？阿我，李叔我多次的话，不老我个话啊。阿我李叔我，不个公我们家他金买啊，沙巴托金买买很到啊。มังงาชื่อสถานีวิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันโดยจ้างงาแน่ๆไปเหอะสมมุขวันยี่จิมมัวถูกควาด้วยที่มูลงมันยังไงหนีมุขวันยี่คือสามมุกอะแต่มาคือที่ยี่มาคือหนีควาด้วยยังไงแน่ๆถูกควาที่มูลงที่ควางอะเอาลิสุงตัวมังงูมันยังไงอาทีหนีกาทีนั่นน่ะละไงอายุที่กับไปถึงวิทยุบางกว่ายี่เครื่องความที่เนี่ยคือทิตุลีเฮียชีสโชวะโจเนียดูละวัยยี่ระบบบ้างระบบเอเอ็มง่ะอาจจะเป็นยาอามาวัตโทรศัพท์มือถือตัวโซเอาฟิบุกันยาสบายวัยยี่ยี่เพียงยังไงสวทเชียงใหม่บูยังไงที่ไปคือเอเอ็ม1476เป็นยาคือดูละงานว่าครับไลฟ์สดตัวนี้นะครับยี่เบอร์โทรศัพท์มือมันยังไงแต่คือชิลาวิชคอยยังนั่งยี่ฝรั่งอ่ะไอ้เบอร์โทรศัพท์ก็คือ053ไง276007ไงไว้ชื่อตัวแบ่งอ่ะ053276007งั้นมาคือรายการลิสงดูประมาณยี่เบอร์โทรง่ะที่ยังไงนี่มีที่ยังงอไม่ยังชอบง่ะครับลิสูอาบะไอ้แห่งยี่เบอร์ครับคือพารากะนี่มีที่ยังไงคือโชฮะโชฮะกุญย์นี่มีที่ยังไงคือกาญิงะอากาญิยกุญย์ตัวนี้จะโชคุง่ะเอาท้ายอาบามันยังคือชีฮานิซีเนี่ยนี่มีถึงยังมาคือนาซาเนี่ยช่วงไงวันพุธที่22ไงเดือนกรกฎาคมไงพอสอบมาคือ2569ที่คงมาโง่ไงเอาชาวว่าโง่ไงถ้าวิทยุควายนานาจะสูงไงอาทิตย์เอาไล่สวัสดีสูจีเย็นล่าสุดแล้วเขาว่าโง่ไงนี่มีถึงยังโง่มันยังไงเอาชาวว่าเราถึงมาปีมากไงอาทิตย์เสตาจีช่างบอยาที่เหมือนตะบวกกุญิสุเตงิสุมาเจนตะพระหรือตะมังโง่ไม่ยามีฮิโรฮะเยอะมั้งอ่ะที่นิมิติยังมั้งอ่ะอวะท่านว่าอริตัวเมืองฮาเคลียอริตัวจำมัวมั้งอ่ะย่าที่กรมอุตุนิยมที่ยังอ่ะที่เหมือนตะบวกกุญิสุเตงิสุแบบมังโง่ไม่ยังอ่ะอวะท่านมองไปคือบำพื้นที่ไงจริงก็เลยต้องโง่ไม่ยังคือเมืองฮาเนี่ยคืออาเคลียมันคือโฉดซื้อควันยังคือฉีดซื้อเปิดสิ่งสิ่งที่เรียกบังอาอาทิตย์บ้างมันยังคือว่าพื้นที่ขึ้นเมียเชี่ยมังอาว่าฟ้าละวันไงมาคือแต่ฝาละวันจะเที่ยวสมพันเหนืองอ่ะเอาพันเหนืองโง่ไม่ยังคือเมืองข้าคือเรียกงานบางพื้นที่ไงยันไปมาคืออาทิตย์แม่ห้องสองอ่ะอันนี้คือจิ้นหมายตรงอ่ะอันนี้คือเชียงรายไงอันนี้คือจังหวัดน่านตรงอ่ะที่คือจังหวัดตากไงมันยังคือบางพื้นที่ยังคือเมืองข้าคือเรียกแบบเมื่อเกิดเป็นเรื่องงูไม่ยังเจอว่าอยู่ว่าบอกว่ายังไงซาสเซียลามาแล้วพัชเชกวยลามาติลกันงะอาวุลาสุบะเดว่าอยู่ว่าบ้านยังไงฮิชามังอ่ะว่าลุจิติจังฮิชามังคือตัวเบอร์เมื่อเกิดเป็นเรื่องเบอร์อัติญาจามอฟัตังก็จะเป็นความเมื่อเรียกมาคือนิสัยเรื่องว่าจมูกว่าทิ้งเรื่องเป็นเรื่องเบอร์คืออามาแต่ดูแลยังกระตุ้นช่วงอาซาเมื่อเกิดเป็นเรื่องคืออัจจะจังอ่ะที่ยังเจอว่าอัจจะลูกคุยเคยจะสู้ที่ลุงอ่ะเป็นความเมื่อเกิดเป็นเรื่องคือยี่ลูกขวาพับบิลหรือว่าไงน้ำตัวยังมั่งอ่ะอันยาจมาถึงเกินหน้างานมายาเฮติเลแจ้งเตฟละอาทิตย์ตัวสุดพัฒนาได้พอจะสงบมันยังไงบางพื้นที่ยังคือเมืองฮาลีมีโลหะเยอะไงขวาเสือเฉียบหรอไงอาทิตย์ตัวนาทีนี้เคยจะสบเฮงไงยาเป็นยังคือเอาหงอกควาตาส้มเป็นไงเอากระบี่สบเฮยี่ขึ้นทะเลยังคือถิ่มเมฆวันยังคือ3เมตรสิบเป็นไงบางพื้นที่ยังเงาะยี่ขึ้นยังคือขึ้นยังวันยังเป็นไงบางคืนยังคือถัดดุยเป็นไงยาเฮติแจ้งเตฟละงานที่ถึงกลางวงปัญญากรุงเทพมหานครอ่ะอาทิตย์เหอปริมณฑลบะเหอมันเหอมหาเรียมาเหยบางพื้นที่บะเหอลิซปะสิสิเรียบังอ่ะมีอันยงมันเหออาทิตย์ทิมุลวะทิมุลวะก็ปุ๊กวันเหอที่มึกคือเจ้าง่ะมึงหาขึ้นเรียบังอ่ะที่จออาชุดสนามบะจีกรุงเทพมหานครบังอ่ะอาทิตย์เหอยาแบบมาเหออาขึ้นสมมุติมาเจอพันเหนือจีอาจอพัดใต้ง่ะมึงเหอมึงหาขึ้นเรียที่นี่เหอมีโลหะเยอะบังอ่ะมึงถึงมาอาแต่ปีมาสิ่งเช่นกันได้บ้างเฉพาะงานมาคือด้วยงานอะไรกว่าเยอะงานมาแต่จำงานหลวงเชื่อบ้างสถานเชื่องานมาหันเรียบบ้างจะกุศลจ้าวหลวงชื่อมันจะเรียบบ้างงานจ้าหลวงผู้เรียบมาเฮงานอะไรก็เรียบเมียเชื่องานที่นี้งานที่มาแถวเชียงโง่เป็นยังคือที่ที่มาปีมาแต่สตาจีเช่าเฉพาะงานไอ้ที่มาบ้างกูหลังเฮงว่าเฮงเอาเฉพาะงานเฮงเมียนี่ยังคือที่ปีมาประกาศจ้างงาน
แม่ที่ยังงอไม่อยากคือที่นิสติยมังละนิสติยังงอไม่อยากคือให้ขารมาจวงไงทุกอย่างหลักสูตรยมังละลาเชื่อว่าสบังละเชื่อว่าสบังมันคือมุชิหัวใจสิ่งละมุชิที่บุรีรัมย์ละที่แบงงอไม่อยากทุกอย่างคือให้ยังไม่อยากจังหวัดบุรีรัมย์ละตำบลเมืองแก่นบ้างอ่ะอำเภอสติบ้างอ่ะมาคือหมู่บ้านสัตว์สมิงบ้างคือบ้านหัวช้างบ้างอ่ะหมู่ที่สิบหมู่ที่สองอ่ะอีกทั้งบ้างอย่างคือที่ว่ามีเฉียดจ้าอย่างอ่ะจอคุยอ่ะเยี่ยมบ้างอย่างเชื่อว่าสิที่บ้างยากกันอย่างคือขึ้นยาส่วนแรงก็ยังคือมาเชื่อจากงานแบชมองก็ไม่ใช่ของงานมาสับก็คือเมื่อฮันลิตเป็นระบบงานที่มิชิโดมังอ่ะเอาไปเวลามีความจำมิชิความจำมันคือยังคือก็มีอ่ะอาจจะเป็นอย่างมิชิแต่พวกมันคือจานน่ะมันคือมันจุดของงานจานมันทำมันคือจวบจานน่ะมันจวบอ่ะอาจจะเป็นอย่างคือผมมิชิความจำผมเป็นอย่างคืออันนั้นมาจานมันน่ะจานมันทำมันคืออย่างคือถัดจากอ่ะนุเปียควานุมาแน่ใจไงมาซื้อมาซื้อไปคืออย่างมาฟังเสียไปคืออย่างถัดจากอ่ะถัดจากใช่ไหมทำมันคือก็จะมองกันไอ้ทำไมก็ไม่ยังเหรอทำไมยังขาดด้วยมันไม่เคยที่ยาเชื่อมยังเคยสูบเบลเชียงกันมาจำมันตาเป็นยังไงสูยาเบลยามันนานเชียงกันไม่เคยจัดด้วยมันไม่เคยไงก็ยาจ่ายไปเลยอีชีหัวมันไงอีชีน้าทั่วที่ก็เราบอกว่าเหมือนดูหนักก็ยาเบลไงเดี๋ยวยาเชื่อมันคือคุยอย่างนี้คือที่รักษาอยู่บ้างอ่ะอันนี้บ้างอ่ะว่าช่วยที่จะมาแปะปีมาไม่ใช่บ้างอ่ะเอามาสับบ้างคือมันช่วยความสับบ้างอ่ะเอามาคืออัตยาจำมันอ่ะเอาไปฟ้ามาซื้อจำมันน่ะจำน้ำมันมาซื้อบ้างเหรอวันที่ก็มาฟ้าก็มาแน่ใจบ้างไงโซซื้อโซล่าในยี่ห้อไงอธิบายคือยังไงว่าเหรอมาอะไรไงแต่ก็รู้บ้างเหรอจำไม่ได้บ้างเหรอแต่ละยี่ห้อจำมาถ่ายยังไงจ้าจ้าบ้างเหรออันตรายยังไงบ้างเหรอมาแต่ปีบ้างเหรอเจนเตอร์ช่างงานที่มาเที่ยวเชียงโง่เป็นยังคือที่ถึงมางานมาคือเมื่อชีบ้างเหรอแต่ว่าปีมาเหรอปากกันยังไงเอาวิ่งกูอาวุยกุชิสงบเป็นยังไงอามาเกต้าจำโมอันนี้เหรอฝาตาเป็นยังไงปีขวางะอาวุหิควาอาวุหิควาแบบวิบิควาวิติควายกุชะแบงามีไงนู่ยกุชะแบบยี่ตุ้งคุงไงยี่อัตุ้งคุมังไงที่ยกุยกุมาว่าสุญญาจิมังอสุญญาจิบะสุไลบิชาจิมังอติสุไลลำคายมังอสุไลคือที่เรียกคือละมังอไอที่เรียกพยักงูมันยังคือมีความผิดที่เรียกว่าบรงายาแบบมังงูมันยังที่เรียกพยักงูมันยังไงคูบิเป็นมังคือยังคืออับบาสามมังอไม่เกิน3เดือนมังอฟุบักโคจะมังคือยังคือยี่มือวัดตัวที่เรียกโคจะรงาอาทิบังมันยังชกงาอามาคืออาวุยกุชิสุงาอาวุหิความแบงอาวุติชื่ออาทิยาจำงาปีขวาวุติพัวหลักส่วนเหตุผลดับงาอาวุแต่จางาอาวุที่มันยิ่งแบบจะวุจมาบ่ยกุยบิลมากว่าส่วนเหตุดีอะสุดได้ยันเล็บเหงาสุดชุนเนี่ยบ่เหงาสมัชชาบ่เหงาที่มาเหงาสุดที่ฟ้องนางาบ่เหงาวุเหงามีความผิดที่ต่อเป็นงาคบิวเหงาสักคู่ทุกอย่างคบิวเหงาบัสมาบิวงาที่เหงาผู้บังคับจำเหงานี่มึงว่าตัวที่แบงก์อะอามาเกิดเนี่ยจำมึงอะวัยกูชิสงะที่มาแต่เชียงโง่เป็นยังเคยย่าตันโนตำรวจไซเบอร์ขึ้นมาแจ้งเตือนฝรั่งอะอามือสั่งมาเถอะกลุ่มมิจฉาชีพมาไงเถอะเอาว่าบัตรสวัสดิการไงบัตรคุณโจมาว่าสุดละวัยยี่ข้อความสุภาษิตว่าสุดละอีกวัยยี่ข้อความสุภาษิตนี่คือวัยยี่ลิสุภาษิตไงย่าผู้บาดเจ็บเพื่อนยังเป็นไงเชื่อความกับพี่ฟ้าที่เชื่อมาพัชจิตจงเป็นยังไงว่าโทรศัพท์ได้ยี่ข้อความไงเอสเอวายังวัยยี่ลิประสบแล้วมาคือมาคือถ่ายยินดีง่ายที่มาคือยากระทรวงการข่าวนี่สุภาษิตมังงะที่มาคือเรียกกลุ่มมิชาชีพของเยาวราชสุภาษิตไงว่าวัยยี่ดีเนี่ยกลยี่ที่ดีเป็นไงที่ดีบ้านโน้ยสิกุลว่าที่เรียกว่าเป็นยังไงมาคือจำมึงอ่ะบางอย่างกลุ่มมิจฉาชีพคนเยาวราชที่เรียกสุภาษิตอ่ะมาตั้งยืดดีอ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นว่าทุกภาษิตอ่ะทุกภาษิตเนี่ยคือในระหว่างยี่ลาว่าสุดสุดแพ้ยี่ยี่ไปคือยันในระหว่างยี่ลีสุภาษิตว่าตั้งยืดดีเนี่ยคือกุลินีที่เรียกยี่ไปยาที่เรียกสมัยยี่เป็นยังไงพี่ขวานโนบักคุจมังอ่ะมองว่าบางอย่างที่ยี่จะเป็นยังไงไอ้บางคือจำมึงอ่ะพี่ข

阿弟，你爱说话不咯？弟弟嘛，比嘛个啊？阿弟，说他就想个什么个啊？阅读，看嘛个，别弄个考虑什么对不？啊，拉住我啊！一次啊，可怎么个？一次次说的你啊，我无这个学不那么容易，我无阿里也是一个意思嘛个。哎，这是我们人家拉住的，不嘛，我们和这呀啊，不敢啊，不要的。啊，บัตรทองไงอ่าบัตรทอง30บาทว่าอย่างนี้มาเฮอทีลีชาหน้าไม่ใช่ไง20มาง่ะบัตรทองว่าอย่างนี้ก็เขือมาหรือว่าผับตายย่ำมาไงอาทิตย์เฮอชามาเฮออาทิตย์ลี20บาทว่าอย่างนี้ชาหน้าไปดูไงอาทิตย์แบงก์ก็ไม่ยังชอบไงปีกว่าอาวุลาชูอีทส์คือซื้อสูงไม่ยังไงว่าอาวุลใช้ชีวิตเฮออาอยู่สร้างมาไงอะไรก็เยอะเฮอยิ่งสร้างอาตัวเฮอตัวสร้างอะไรมันยังเฮอยาหรือบัตรทองว่าอย่างนี้啊，这里去你讲，这里垃圾这里，因那不是爱个拍打，要么的话下门啊，把他们这里一时的嘛提，可不可以要么啊？一直帮我们讲过啊，我下边嘛嘛啊，是讲个什么个话，所以啊，靠近啊，把他们要么个我这里拍打，我这里去嘛，这里那是爱什么呀？把他们这里啊，拉错过一次，可次数了哎，这里啊，一时话这里不热，这里下那边个什么的嘛，啊，再别嘛。事情上啊，阿弟朋友我说话不啊，我做做朋友慢慢啊，比话啊，我一路个话一次次嘛个啊，各次次了不和，阿时候一三不六几多不和个啊，我把桃花的下那这里去那不中个他妈和他妈啊，比嘛个的真对上啊，他妈的像我朋友和个啊，我说话比话个阿妈啊，我 TV 有数个，我一串啊 mono mat 不个他妈和啊一串的不做。มันยังเลยเธอคนหนาขึ้นด้วยไงอาโมสามารถที่จะบริษัทที่โมโนแม่คนยังคือยัตมาแจ้งเตือนพลังงานอาโมสากลุ่มมิชาชีพผมเคยกว่าอีเมลไงอีเมลยุปอช้านี่คืออาวุอาวุลาทีลีส่งพลังพลังงานกว่าวุทีวีช่องโมโนแม่มาตีสุดไงทีลีส่งพลังงานอาโมสาโนตีอย่างมันเพื่อผู้บ่าวเบื่อซึ่งเป็นอะไรเป็นยังไงผู้บ่าวกุเลกว่าที่เลกว่าเป็นยังคืออ่าอีเมลปอช้าเนี่ยเอาละผู้บ่าวเบื่อจะมาที่จอดงานอาทิตย์เดียวชอบโมโนดูแลยังไงแบบไม่เคยยันยันที่เรื่องมาเย่ผู้บ่าวมาเยี่ยนยันนักบาริชิมันจบผู้บ่าวไงปีข้าวชกเธอว่าทีวีชอบโมโนไงที่ชีติสุบะเห็นได้มาเสืออายีข้อความสุฟลาอีเมลพอสุฟลาเป็นไงผู้บ่าวกว่ามายีค่าธรรมเนียงอ่ะยีฟิกุเลกว่าที่ก็เป็นยังไงมาเกิดทักโอถ้าส่งยืออีกข้อมูลไงทางเงือบรองงานมายาโมโนก็ดีชินใจฝรั่งก็ดีจะมาแบบเปลือกอ่ะปีความมาสิเชื่อประสบเราไปคือมันยากลุ่มมิชาชีพยินจะมาอาแต่จะมาปีมาดีเจนตัวยังอ่ะถึงมาที่เชียงโง่มันยากลุ่มอนามัยไงยากเลยจะมาเจนตัวฝรั่งอ่ะมาสับก็คือดูมหาลิซเบอร์ไงไข่ลูกอ่อนเนื้อสุกขึ้นยาบรองงามสังอาอัดบะเกอชกงาอามากุเดมากว่าชิงาอาวสักคนสามีตาเหอจบผัวเจ้าขวัญจ้างอาทิตย์นี้เหอประชุมเสือเชี่ยวเขากว่าสักไฟตาบะเกอหน้าตาเขอจู่ขวัญจิงาอาทิตย์นี้เหออาวหิงกันเลยกันจะเหออาทิตย์ชาลลิงาอาทิตย์กว่าเชี่ยวงามหาลีกันยังงงไม่ยังเหอเธอสิ่งประกอบแบ่งงกว่าแก้ขวัญสุบกว่าอันจะตีรามงานมาเหอสิ่งประกอบแบ่งงอันจะชุดเลยบะเกอชุดเลยบะเกอเหตุมาลานี้ฟุ่มเฟือยก็แบบเฮ้ยจะเปล่าแบบงาอวุธหินก็เลยก็จะเฮ้ยจะเป็นเหตุมาเนี่ยแบบเฮ้ยงาจะเปล่าขู่แบบเฮ้ยน่าเกรงงาแบบเฮ้ยจะมาอยากเฮ้ยเจนจะเปล่างาอวุธจามาดมาเฮ้ยจามาก็มาเฮ้ยแก้จุดข้อจีงว่าอวุธที่ถูกข้อพัดชาจังแบบเฮ้ยอาเตะจานี่เฮ้ยชาจ่าชาตัวบุรุษงาอาทิตย์นี้เฮ้ยว่าอีแก้จุดข้อจีพังงาแบบจ้าเบียมาวิลเลียมแบบจะเป็นฟุ่มเฟือยก็แบบเฮ้ยแต่ว่าอวุธข้อจ่าแบบเฮ้ยจ้าเฮ้ยชีความมาเอาติเชกที่เล็กน่าประงานมาเหอะมหาลิศประงานมาเหอะจ้าตัวมาเหอะแต่ที่เล่จำมัวก็ชิบประงานเช้าจ้าประงานทุกเช้าจะมีนี่ขวัญจ่าชกงานมาเหอะจะมาแต่ปีมาเหอะสจิช่างงานอาทิตย์แรกก็ไม่ยังชกงานนี่มีเหอะงานนะปีมามาเหอะที่เล่จงงานอาทิตย์ประเหอะที่ติดความมือละความงานไหนไหนประเหอะชมมัวความยี่จิมัวติดความด้วยงานที่มัวลงไม่ยังหนีมัวความยี่เหอะสามมัวงานว่าเหอะหนาที่เนี่ยความยี่เหอะนั่นเนี่ยสถินี้ตัวยังไงในไหนบ้างเหรอสมมุติว่าเนี่ยจีโม่ที่มุลาเหรอเนี่ยมุขว่าเนี่ยสามมุ่งอันที่นี้บ้างเหรอเนี่ยความที่ตัวยังไงอาทิตย์บ้างเหรอนี่มีบ้างไงวันศุกร์ละปีมาบ้างเหรออาทิตย์ละจงโง่ไงอาทิตย์เป็นยังเหรอแสดงไงในเนี่ยสมมุติว่าเนี่ย
这么哇的话，木了话啊，我喜欢不？那那说等于说那个啊，我做西装嘛，铺子西装花个名啊，我今年啊，今年和那那皮那个他做这个，今年个今年我可多和阿里过节啊，被表演好欢迎过节啊，啊，可是没好欢。

0: โมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ทราบเรื่องการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ทราบเรื่องการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นวันพรุ่งนี้เร่งรัดให้จัดทำรายงานอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจะขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกแต่อย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้ดังนั้นให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจัดทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรกฤตเรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมว่ามีความพร้อมส่วนข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของกสทในการมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสทเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมอริยนาถ หวันแสนสุขรายงาน
0: พรรคประชาชนเรียกร้องรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์เดียว
7: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อพิพากษาวิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยโดยระบุว่าหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ด้านนายสิทธิพลวิบูลย์ธนากูลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพระศพ1040ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิสาปทุมมารายงาน
0: จังหวัดพังงารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันบริเวณหาดคึกคักและเดินหน้าจัดระเบียบชายหาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง
8: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพังงาลงพื้นที่หาดคึกคักบริเวณใกล้โรงแรมเขาหลักแมริออตบีทรีสอร์ทแอนด์สปาดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันโดยก่อนหน้านี้มีการสำรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและประกอบกิจการร้านค้ามีผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น80ร้านอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคัก22ร้านตำบลบางม่วง58ร้านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าก่อนหน้านี้จังหวัดพังงาได้ออกประกาศเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างเพิงพักศาลาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งห้ามจัดวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณชายหาดลงวันที่18มิถุนายน2569เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ตลอดจนรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดร่วมกันอย่างทั่วถึงชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างคู่คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.บริหารความเสี่ยงภัยแม้ธุรกิจสะดุดแต่ไม่หยุดชะงักด้วยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคุ้มครองอย่างไรบ้างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้เช่นไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเมื่อธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สถานะทางการเงินดั้งเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นสำหรับรูปแบบการคุ้มครองจะคุ้มครองรายได้ที่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องค่าบริหารจัดการช่วงวิกฤตส่วนรายการความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยจะมีทั้งค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าจ้างประจำกำไรที่สูญเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อได้ขณะที่ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับจากความเสียหายคุ้มครองไปจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำหรับธุรกิจที่สามารถนำเอาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไปใช้ได้จะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลดผลกระทบทางการเงินและลดความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ค้าแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับท่านจะต้องมีเงินประกันทรัพย์สินก่อนรวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์จะต้องอ่านให้ละเอียดและควรที่จะประเมินมูลค่าการขาดรายได้อย่างเหมาะสมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4เฟิร์สหรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
4: ใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330คนไทยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย6อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
5: ร่วม ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกอง
6: ต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบรื่นใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนแม่น้ำกกในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไ

0: 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนแม่น้ำกกในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่นๆโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาได้เข้าพบและรับทราบข้อกังวลของรัฐบาลไทยแล้วส่วนกรณีการหารือกับผู้นำจีนมีความคิดเห็นเรื่องสารพิษในแม่น้ำกกอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกับจีนเนื่องจากประเด็นระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไทยและเมียนมาควรหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขก่อนคดิษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขเหตุรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงตกรางในศูนย์ซ่อมบำรุงคาดช่วงเย็นวันนี้กลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติพร้อมจัดรถไฟพิเศษและรถเมล์ขอสมก.รองรับประชาชน
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำทีมกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันเพื่อติดตามการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์เบื้องต้นการรถไฟได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขบวนรถไฟพิเศษเพิ่มเติม7ขบวนในเส้นทางลาดกระบังมักกะสันกรุงเทพหัวลำโพงพร้อมประสานขสมก.จัดรถโดยสารรับส่งประชาชนระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิชั้น2ประตู9และสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสันชั้นล่างเพื่อระบายผู้โดยสารตกค้างอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดคาดการว่าจะสามารถแก้ไขระบบและกลับมาเปิดให้บริการตามปกติได้ในช่วงเย็นวันนี้หากการซ่อมแซมล่าช้าได้เตรียมแผนจัดรถเสริมรองรับการเดินทางช่วงเย็นไว้อย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดติดตามการให้บริการประชาชนพร้อมกำชับอำนวยความสะดวกผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเพื่อติดตามการให้บริการประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในกรณีมีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของประชาชนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลและสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอละงูเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลางหากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างครบถ้วนสำหรับประชาชนที่ได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์จากกรณีกรรมสิทธิ์รถขอให้เร่งตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
2: ยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330คนไทยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย6อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่น ต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้า มันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Oh.

Tiêu coi mình hoa không? Oh.

Oh,

Ahoy, yeah, kung ahoy, yeah.

Oh, yeah, no.

đã điều con đều tạm nên.

Hey.

Tiêu con thản nó, xe nó

thì em chiều con tiên như dù con học sen

Chiều an hạnh phúc.

dang yun maawadang pero tino tiu con quê xe nào

chưa có ngủ. Sẽ nói tên ôi cha tiếng xuân

Tiêu tiêu bé tan cho con ngồi nhé suy.

Mình tiêu con yên tâm rồi. Thiên à,

นาปินน้องเอา

bangun. Nanti komet yang Oh.

Oyendo. Emaena, fiamaete, oh, emaena, fiamaete.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
6: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
5: ผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
0: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16
8: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นับเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโททายุทธ์ตันถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยภายหลังการประชุมกตร.ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน12คนและทุกคนลงมติเห็นชอบซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565โดยคำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบทุกด้านทั้งนี้ตามมาตรา78วรรค1ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้ดุลพินิจเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมกตร.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เผยความคืบหน้าเหตุคาร์บอมสภ.ตันหยงเตรียมออกหมายจับกลุ่มคนร้ายใน 1-2 วันนี้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงความคืบหน้า2คดีสำคัญโดยระบุว่าคดีลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานเรืองวิทย์ จังหวัดยะลายืนยันว่าผู้ได้รับบาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องส่วนคดีคาร์บอมสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสนั้นการสืบสวนมีความคืบหน้าไปอย่างมากเจ้าหน้าที่ทราบตัวรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุแล้วเนื่องจากมีฐานข้อมูลด้านการข่าวเดิมที่เคยตรวจพบทำให้สามารถชี้ตัวกลุ่มคนร้ายได้อย่างชัดเจนและคาดว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับกลุ่มคนร้ายได้ภายใน 1-2 วันนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านสำนักงานตำรวจและแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการและกำชับมาตรการความเข้มงวดขั้นสูงสุดพร้อมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อปรับแผนและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียนไทย
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรว่ากรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันผ่านกลไกตลาดกลางหลังผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่า50%ของฤดูกาลโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรที่ออกผลผลิตแล้วกว่า70%หรือประมาณ 243,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งดำเนินมาตรการ4ด้านหลักได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตลาดมรกตถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายทุเรียนภาคใต้โดยมีทุเรียนหมุนเวียนเฉลี่ยวันละ 5,000 ตันโดยคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 10,000 ตันต่อวันในช่วงผลผลิตออกมากที่สุดและสามารถรองรับการกระจายผลผลิตได้ราว 200,000 ถึง 300,000 ตันทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดพร้อมขยายช่องทางจำหน่ายและกระตุ้นการบริโภคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนียซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
8: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสู่ต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต๋อสู่ต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต๋อตุ้มเบอร์สู่ต้องสูนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลูกชื่อเหอฮาลูมงอีนูไปหาอ้อจายังสอนจูไปหาเถาชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตดอกนัวมองย่อไปลุ

เงี้ยซงอีจงน่ะซื้อกุเตียนเองจังสวดเลยส่วนนู้นพูดนู้ติเองกับอ้อรู้ช่างลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจาะจั่วมานู้นัวกุนยางจั่วหลีซาหยีตู่จากือกังนู้นัวยอกก้าโฮปิกี้ยอนยางจั่วหลีซาจั่วตู่จากือกังปิกี้ยอดเลยชงนัวยอนยางจั่วเนงยงมานดอกนัวกูเบาหญ้าเสงหังซงซาตกันจนดูสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสงเจงใหม่ตัวจื้ออีจงหนาจื้อกุตินิงจังสวดเลยอวนได้หนัวเจยุทออีจงหนาจื้อกุตินิงจังสวดเลยกึ่งกลางลูกใช้ฮะกลางลูกนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกวดสวดเลยปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากัวจอมดาวจัวสวดเลยกึ่งปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสงแจ้งมาอ๋อไอ้มอนัวเจกูกูหวังฮาจาสหตาสดเลยอยู่ลุนทุกูเนาะอวพงยืดเถาปีมงซูจัวเถาเศร้าวันได้หนัวเจกูอยู่วลุมัวอีจังสู่สื่อคือฮาซูนดอกจ้องไกไฟฟ้าดอกจ้อต้นแห่งคือตัวไหลดอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจลุถังจัวสวดเลยเต่าเป้ามาจ้อนหนูจื้อคือย้อนส่วนเต่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตาย้อนจัวต่างสุดนัวเจจ้อนหนูจื้อปัวเต่าไข่จัวสวดเล่าลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงอเชิงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วซุ่มเต่าจ้องไงปังจั่วไงไฟฟ้าคือปัวปูอีเจนิงอีสิทธต่ออีลูกลีหอบมาอีลูกลีนัวเจ็บปุยปุยหอบไปปัวเก่าจื้อบาหนอเอชดเล่ามั่วเป็นสื่อกือยัวลงทะเบียนเต่าจวนนุติเน่งเก่าลูกยังลีนดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจวนนัวมองมาจอกู้กือเต่าไหลเด้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จู่จู่กือยัวมองกดรับสิทธิ์ต่อเนื่องจู่จู่มองยืนยันตัวตนเนอะถอดเสื้อห่ออาจอตัวนี้คือตัวแหล่งดาวบัตรสวัสดิการอาจอกู้อ๋อมามั่วเป็นสื่อคือหัวมงใจห่อกดรับจอสิทธิ์ต่อเนื่องจอสิทธิ์คือยองไงส่วนรถไฟฟ้าหนัวมั่วเป็นสื่อคือหัวมงกดรับสิทธิ์ต่อเนื่องเตาเนอะจู่จู่คือหัวมงยืนยันตัวตนเนาะเอ๋มั่วเป็นสื่อคือหัวลงทะเบียนใจจอสิทธิ์ปังจวงไงไฟฟ้าเตาต่างเสินเตาหัวจอตัวนี้คือยอจะต้นแห่งชาเกยหยกขวเตาลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยัวจุเตามงลงทะเบียนยืนยันตัวตน EKYC อวนได้กือยัวลูท้อใจลอสยอนลงทะเบียนท้อใจจ้ออังไกปังจวงไกไฟฟ้าหนัวอีนูอวนได้หรอมายุสุเตามงยืนยันตัวตนเดอะ EKYCอีนู้ใจเอต่อกลางดอยเจเลมังลูลงทะเบียนท้อใจจอสิทธิ์ปังจวงไกไฟฟ้าไปปวกเก่าเจิมบ่ามาโม่เป็นสื่อกือยยัวมงลงทะเบียนท้อสิทธิ์เต้าจวนดอกลู่ระบบออนไลน์ดอกPEA เต้าลอสยอนดอกตุสลอชยอนยอดส่วนดอกจอสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั่วๆขอเชิญท้องเผลอหูเตะเชิญท้ายหัวโยฮาตาเล้งตือกือสังเปาดาวตัวหนัวมัวเป็นสื่อกือยวนดาวสู่ต้งนูดาวส่วนดอกตุ้งเบอร์สู่ต้งสู่อีอีอ๋อจวดเตาเนอะอีรันซื้ออ๋อมั่วเป็นสื่อกือยอนูเตาชวนดอกตุ้มเบอร์สูตงอีอีอ๋อจวดเตาชัวชัวลุชเหอเอนุนัวเจกูกูจะลุทังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อชวนซื้อนัวเจกูยัวจอกังลูจออีรันกี่ลอใส่จัวไปสวดเล่าเตานงกงกี่ลอใส่อ้วกี้ชวนซื้อมันยอดชวนดอกร่างหนัวยอกูยอมัวสงคือเสียงย่างร่างลูจ้ากุลุ่มไปหาตาเก้าซาหลัวยะลูกจอจัวสดเล่าเต้านงกงกีรอใส่อ้วกีเออีปลาโนเจกุเลยหมักจอกังลูมัวอีจังสูสือห้าจอฟัวจวดเลยนั่งถังจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าจวนซื้อ

马尊子努啊，这个有么一张手势，个哈住，来啊，交十八铜，被交八交路，躺住被锁了刀包，满腰住，到头努只个后哇，南沙พลอย ทะเล ลักษมีแสงจันทร์ นิวยอร์ก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เต่าเต่าตัวหัวเต่าซุนเต่าลู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลอชยอไหลบัตรทองไปจอมบามาหัวปังจั่วจอคือหัวลู่ปังจั่วจอตัวแห่งไทยเต่าตัวเลยเปล่าเจ้าช่างล้านแหล่งตัวแห่งอ๋อมองซุนเต่าจอกี้คูมอคือโปโฮอัวคือปุ๊หัวการรักษาพยาบาลเท่าเทียมเนอะมาปั้วตาอยู่ครอบคลุมโซจอซุ่มเดาจอกังมอโรคทั่วไปห้าจอโรคเรื้อรังคือมั่วจอค่าใช้จ่ายลอสยอยู่มั่วจองไตคุมมอชะชะเหงจุดตั้งในหนัวซื่นเต่าปุ้เลยผลการสำรวจลอสยอกีชวนจวนซื้อหาตาจอไปเซ็งมามั่วกีคือเจ้าชาความพึงพอใจเต่าจอสวัสดิการบัตรทองลอสยอจอคูมอฟรีหอลอสยอบัตรทองไปจองบาคือย่อจัวตั้งชื่อว่ามามัวต้นแห่งจงเล็งดาวถูกกูมองหาตาย่ออีอย่างนโยบายคือคุ้มค่าฮะปังจั่วลดภาระค่าใช้จ่ายจัวจอไปเส่งสวดเลยฮะอวดจัวสวดเลยเตาอังกังมงจูกีคูมอคือสะดวกฮะจงฮะหนอมันย่อจวนเต่าตูนางสาวพลอยทะเลกู้เต่าเต่าตัวถั่วเต่าเลนูฮาตาป้วยหยัวหยัวปังจั่วคูมอจั่วกว่าครอบคลุมการรักษาจัวจ่อไปเส่งสวดเลยเต่าจื้อหนูฮายอแหล่งเต่าบัตรทองไปจอมบะมาหยัวครอบคลุมจู่ป้วยเลยบริการคือหยัวพัวมอจ่อตัวเองจ่อลอสยอผ่าตัดรักษาจ่อตัวเองคือเตาใจจ่อกังมอโรคอ้วนลอสยอจ่อตัวเองคือจ่อจ่อเหงหนอมาป้วยหยัวป้วยหยัวปังจั่วคูมอดเล่าจัวจ่อตัวเองเนาะป้วยหยัวพัวจ่อตัวเองคือจ่อจ่อเล่าจัวจ่อตัวเองคือจอจ่อแห่งลอสยออ้วนรุนแรงหนอฮะเข้าเกณฑ์เจ้าเลยพวกเลยข้อบ่งชี้ทางการแพทย์มายัววิยอฮาตายัวปังจัวลดน้ำหนักห่ออวดจัวยอฮาตายุนเจ้าจ่อมายูอวดจัวนองเต้าอย่างกังมอหนูกูเจ้าจ่อฮะอ๋อมาสะเลยยออีขอนโยบายคือจอหนุดสืบผู้ยัวปังจัวอ้วนเนอะฮะผู้ยัวลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนฮะอวดจัวจอตัวต้นเองคือจอนเต๋อเลยคุณภาพชีวิตจัวกว่านิวซ่องจอวิโยฮาตาย้อนส่วนเดาขีพัวคือหัวตั้งกูหาตั้งรุ่นเดามาจ่อหนุกจื้อทางการแพทย์หอปัวกู้จื้อเตาผ่าตัดวิโยฮาตาสังจะรงเก้าเนอเอโยฮาตาพัวผ่าตัดโลนเจปัวสังคูหม้อจุกว่าจ่อต้นเองกูจ่อจ่อนเดาเนื้อจ่อจ่อต้นเองกูจ่อกูมั่วภาวะอ้วนชดชวนแรงหอคือยอดจอผู้ป่วยมาโยจุเตาโยฮาตาป่วยโยคู่นอเจป่วยโยจุเตามงประเมินนะป่วยโยจุเตามงประเมินเจ้าเลยหลักวิชาการฮะป่วยโยพิจารณาซุนเดาจออาค่าดัชนีมวลกายลอสยอดBMI ฮะจอกังมอคือทุตุนหนึ่งตรอนเดอร์หนึ่งมอมอฮะนึกประโยชน์พิจารณาดาวดาวอย่างจุนเดอร์จอกังมอจุนเดอร์จอน้ำหนักห่อฮาตานึกปัวจื่อหยอกคือยัวเตาพัวปังหนอเนอะยัวฮาตาอายุพัวปังหนอจีเจอหนุ่มจื่อประโยชน์ปังพัวหนอฮะจอต้นเองคือจอหนุกจื้อป่วยอยู่พัวหลอสยอยอยู่ว่าเต้าใจบริการมาอยู่จุยอดจอต้นเองคือมั่วน้องยงเก่าหยี่ยงจู่เจ้าเจ้าจื้อชงฮะมั่วจอภาวะอ้วนเจ้าเลยจอหนุกจื้อป่วยเลยข้อบ่งชี้อ๋อมาป่วยอยู่มงชวนจั่วเซ่ปัวข้าวไข่เจ้าเลยป่วยเลยข้อบ่งชี้ป่วยเลยมาปังจั่วพัวฮะหนอฮะจอต้นเองคือมั่วภาวะโรคอ้วนเจ้าเลยข้อบ่งชี้คือป่วยเต้าแนะนำเหาะ
ถาท่านได้มาปุ้ยหัวจอหนูจื้อปุ้ยหัวแนะนำจัวหลงเปาจอจื้อปื้อชัวชัวอย่างยอดจัวชัวชัวนู่นหนอเอ้ยฮะตาหนึ่งไรรอหนอวันได้กือหัวผ่าตัดเจ้าลูลีเอ้ยฮะตาเนื้อเข้าเกณฑ์ห้าสมควรกือหัวเตาผ่าตัดโล่หนอจีจอหนูจื้อปุ้ยเลยหมั่งผ่าตัดฮะเนอจีกูจอหลูถังขาจัวไปสวดเล่าเตาเปาเลยหนอฮะตาตั้งสุดนัวมาจอหนูจื้อปุ้ยกูยอดจวนดอกไหลบัตรทองไปจองบะมากู้ครอบครูมองจวนดอกขอกี้กือยัวผ่าตัดจอรกวันฮะตั้งสุมาอ้วนได้กือจอกือชั่วปุ้ยยัวพัวจวยอยู่มาปุ้ยยัวจุดเตาปังจัวอ้วนได้เนาะปุ้ยยัวจุดเตาคาจวยอยู่น้องหมอน้องเจ้าน้องหมอหอเช่นหนึ่งบวงไงยี่ห้อตาจึงไงก็ตาตาเลยหล่อวัดชั่วชั่วอย่างเลยเถ้าเกิดหนึ่งจึงไงเลยหล่อมาจอหนุ่มจืดปุ้ยเลยมั่งพัวจัวสวดเหล่าเนาะเจ๊กูจะรู้ทางคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าเลยหนัวไอ้จวนซื้อนัวจะอยู่มั่วจ่อฟัวจวดไล่นางถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมาจ่อหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจวดไล่นางกูเตาเต่าต้วนทวดเต่าฮาตาโน้นนัวอยู่มั่วนางกูเย็นเล่นเต่าช่างเจาะแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้อยู่มั่วนางลู่ลู่ยอดจัวเก่งขอเช่าแฝงดาวย้อนนางอยู่ลู่ยอดจวนเต่าลู่เสงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยห้ากำแพงเพชรหนอมาฟัวจัวจาเนาะกูยังเล่นเดาเน่งเก่าอ้อจูนเน่งเก่าจาวองศาเซลเซียสฟัวจัวกูเนาะกูยังเล่นเดาเน่งเก่าจัวจูไปจาวไปองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้ากูยังเล่นเดาเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจัวนุติเน่งเก่าอ้อจูนุติเน่งเก่าหยีรู้ยังลินดูอยู่มั่วนางกูยังเล่นเดาเจ้าเจ้าจูหยีจากแฟงปัวยอดจัวพังเก่าเต้อยู่มั่วนางลุลุยอดจัวเก่งขอเชิญชื่อเซงยอดยอดจัวนุติเน่งเก่าอ้อฮานเน่งเก่าเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าจื้อฮานเน่งเก่าหยีมาอยู่มั่วนางลุลุหนอมาสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟางยอดจัวเป้งนุกือกูหาตังลุหนอฮะเอ็ยอดจวนเต่าสุดต้องจวนดักนัวนางมอเถ่าจองตู้กือยังเล่นเต่าเจ้าเต็งหลอกสิยอดจื้อเต็งชายเต่าอ๋อมากู้มวนนางลูลูฮะนางลูลอยอีหมอกังดูเลยฮะเนอฮะนุ่นนัวหอนุ่นนัวเจเถ่ายังกือยัวจองตู้เถ่าเป้เต็งเต่าอ๋อเถ่าเป้เต็งยังตังสูจอยังหลอกสิยอยังกือเก่าจื้อเต็งเด้อมากู้มั่วอีสวนนางลูฮะตั้งสมาจอนางเนื้อกู้ลูมินจื้อซื้อไอจอฉังตู้กู้จอกังเต่าเหรอฮะอ๋อมาอ๋อนุ่นนัวเจยอดจวนดักสุดต้องจวนดักนัวเตกู้น้องน้องกันเลยฮะวูวูฉังฉังดูกันเลยฮะเนื้อไอกู้จะหลุดถังคาจัวเป้สวดเหล่าเต่าเป้าเลยหนัวยอดจวนดักไม่ขอเช่านี้ไม่ใช่รอฟดจัวจงเลยจังเหล่าช่างดักตุ๊กกงกี้เราใส่เต่าจวนดักสุดต้องจวนดักนัวรอสุยยอนเต่าสูตงตัวกงกีรอใจเต่าจวนเต่าตุมเบอร์สูตงศูนย์จื้อเป้ยอ๋อยังเจ้าศูนย์ศูนย์ยังเต่าอ๋อไอจวนจื้อนัวเจกุยจอกังลูกจออีร่างกีรอใจจัวเป้ยสวดเล่าเต่านงกงกีรอใจอ้วกีจวนจื้อห้ามันยอดจัวเต่าร่างนัวกุยทอดต้วนเต่าอีตูพงเหยื่อก็สูงไปหัวเอกชัยแสงฟ้ามาก็กูช่องเต่าตัวฮาตาสังนงอีร่างสวบพังเสียงกูลุ่มไปฮาตาเจ๋งชัวตูเน่งจั่วหนอเจกูกุ้มบังเตาร่างสัวพังเสียงนัวเหล่าทอจือหอกุ้นช้าจือเตาอ๋อร่างคือฮาตาเจ๋งชัวตูนิงจวดตั้งสมากูช้าเตาอาลินเสียงท่อร่างสัวพังเสียงคือฮาตาตูนิงจวดหนอเจกูยมัวร่างสัวพังเสียงนัวจะลู่จออัวก้อนลาตูฮะจอจัวไปสวดเหล่าเตาดูก็นงกงกี้รอใจอัวกี้เออีปลาโนเจกูเลยหมั่นจอกังลู่เต้นเต้าเดินเดาไปสวดเหล่าอ๋อไม่สวดเลยยอดจัวลูกจอตื้อฟดจัวจงลีจังเลยช่องดักตัวกงกี้รอใจจวนดักสูต้องจวนดักหนัวฮะเนาะ

0: mà xuân giữ nua chế của yếu cho khán hù à tên đau đớ đọc bế ý trọng nạc sự cử tên anh chàng suốt lâu nơ mà cú ở trong đau chùa ý tù phong như ha có cú à sử lũng bây hộ ua ua nên sinh hình nó mà có sao đọc tôi hà ta nhớ xuân đọc mê lũ rò mà năng cú lù lù lù hình lệ hà nó nơ mà cú dông sát cơ cử có cú trình sau đọc tôi cổng ký lò rể khá chùa bế suốt lâu tàu bao nhớ xuân đọc sử tông chuẩn đọc nó hà ế thọ sơ có lút lăng lũ rò ฮะว่าจองดาวจัวถูพงยือกือสุลุ่มไปหาตาพี่ชำมงแซว่างนัวเนอร์มาก็ชองเดือตัวหาตาย้อจวนเดือลุ่มเสียงตากย้อจวนเดือไม่ลุ่มเสียงตากมาจู่เมื่อนางลู่เลยตั้งชื่อมาลุ่มดูกูสงสงเกอเลยฮะหนอมากูสงสารเกอคือก็กูเจ๋งชองเดือตัวกงกี้รอใจคาจัวไปสวดเลยเตาเปล่าย้อจวนเดือสุดต้องจวนเดือหนูฮะเอทอเชอร์ก็ลุ่มลังลุ่มหัวว่าจองดาวจัวอีจงหนาจู่กูตีนจังสวดเราห้ากือกูสั่งสติกเกอร์ตัวเชอกูลุดลังลุดโจดำดาวก็มากูจงสักเกอร์เอทอเชอร์สวดเราลุดลังลุดโจฮะโอจังดาวจัวจอพ้องยืออ๋อเป็นไรงอกือไม่กูสั่งดักตัวท้อกี้รอเจียย้อจวนดักหนูห้ามากูมดสาวเชยานเนอร์เอลุจายฮัตตากูจอกกังลุจัดรายการฮะกูบังเตาเมย์จ้องดาวหลอกหนูเจกูเล่นมาจอกกังดูจอจัวสวดเราว่าจองดาวจัวอีตัวพ้องยืออ๋อก็สืบลุ่มไปหัวกันนิกาเท้าเจริญชัยก็จองดักตัวหาตาย้อนโซงอพี่ดีเจก็ย้อนจวนดักลู่รอสะพานยาวต่างสืบหนัวนั่งตั้งต่อลู่ลู่ลู่เหงโนเนอร์ย้อนจวนดักลู่เสงสุโขทัยหนอมากู้จงซักก็คือก็กู้เจ๋งจองดักตัวกงกี้รอเจคาจัวไปสวดเล่าเตาเปาย้อนจวนดักสุดต้องจวนดักหนัวฮะอีทอดเซอร์ก็ลู่หลังลู่จุดตัวอย่างเก่านะมาส่วนซื้อหนัวเจกุยอจอกังลูกจออีร่างกี่หล่อเสกกุยอถอต้วนเดาอีทูนหนาเจกือหัวจูย่างยอดส่วนเดาคลองลานมาก็กูเตาเดาสู่ต้องตัวหาตาก็สังนงอีร่างกี่หล่อเสกกุยออีร่างลูกจ้ากือหาตันจวนหนาซื้อหนัว老师用转转呐，转子暖呢？嘛姑姑帮到衣裳，说帮先个啊。龙背哈达转呐，转子老爷姑有么啊？从屋成用让啊，路扎哈，他只做说他呢，让路扎个龙背哈达转呐，转子暖，要路做我干啥都哈做做，被说他当做个农工，给老子我给，一拉诺解药哈，但没做刚上当到多来讲的，古来嘛做刚路得说他哦。
1: 俺做哈都做，家中老爷，真搞做哈都做嘞，那来几杯我到了头，西坡用白毛巾的也在毛了。几色山庄。

ว่าเจ้าดาวจัวอีทูพงยือหอก็หาตาก็ยออีทูจื้อเจ๋ยเสงกือย้อจวนดอกลู่จอปากคาเก่าเอก้อนดาวสุดตรงตัวหาตาย้อจวนดอกไม่ลู่จอมานางลู่ลอยีนู่เลยจื้อจงหัวล้างจื้อเลยหนอมากูจงชัดก็คือก็กูเจ๋งดาวสุดตรงตัวกงกี้ลอเจคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าย้อจวนดอกสุดตรงจวนดอกหนูห้าเอทอดเชิญก็ลู่ลังลู่จวอว่าจังดาวจัวอีจงหนาจื้อกูที่นิ่งจังสวดเหล่าห้าคือสวดเหล่ากูเจ๋งสร้างสติกเกอร์ช่องดอกตัวเชิญกูลู่ลังลู่จวอมาจงชัดก็เอทอดเชิญสวดเหล่าลู่ลังลู่จวอจอกกลางห้าอ๋อหาว่าจังดาวจัวอีจงหนาจื้อกูที่นิ่งจังสวดเหล่าคือไม่กูหัดเจ๋งลุนทุกกูย้อว่ากูเลยพงยืดเถ่าปีหรือจื้อจัวเถ่าสาวห้าว่าเจ้าจัวสวดเหล่ากูเจ๋งปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมองดอกลู่เสงเจ๋งใหม่ห้าตังสือนัวลู่เสือหกูอยู่ตังเหล่าชัวกูยังเล่นเต่าจื้อนาทีหลักซื้อเราสุยอบเล่านาทีหลักซื้อเจกูยัวลู่จออีร่างกี่หล่อเจอว่าร่างต่อกันเก่าจัวไปเต่านงกงกี่หล่อเจว่ากี่ย้อจัวมอนุหล่อเท่ามากูสังหตากูยัวจออีร่างกี่หล่อเจกูยัวทอต้วนดอกจอพงยืดตั้งสือมาลู่เสือเหย่ายัวจื้อตั้งหล่อเจกูยัวจออีร่างกูยัวเม่งทอร่างหตากูจีตูเชียว่าร่างต่อกันเก่าจัวสวดเล่าเต่านงกงกี่หล่อเจว่ากี่ย้อจัวมอนุหล่อซื้อเอมอนัวเจกูยัวสาวสุดต้องจัวใช่จ่าเลยหนัวหล่อซื้อปีกีเฉินจูไปเลี้ยงผังจอกางตัวซึนจืดลัวจัวเถาลู่เสือเหาเก่าลู่เสือเหาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเอมอนัวเจถอจัวกวดชัวชัวเล่งชัวถูจวนจื้อจูกี่นอกางย้อจงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ภูณทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำ ของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
3: ็ดอปเวปักยอโพในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานนี่ชื่อคือกิโลเฮิรตซ
1: ์ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแมญ่าปะกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะจ่อตาละเก็บดึกแก็บโหดและติเลิ่นนกออ
1: ัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อเนาะ

No, the omichoper dopuwe muga pati pupi, romosco, pradoganatapo, pagua, dotapo, per praglu, pragnoco, rano, tachugot on mugoko, quinari, quinari, vaisatu, mugokole, muhaloe, muhalona, quinari, tilunuinari, hetocola sa pellet a lot at le, so what hard chiang mai, tetonia ino.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอตุกลสัตยาดีเจเสมอจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกอดอปูแวซิโซโดลเนเมบาซาคิโดกนาตาสุมือซ้ำมือตาสวิซาเชโตโดตุจุลสัตยาเซนอปุ่มเบอร์โทรศัพท์053276007วะแจเซคีนุ้ยคือวะวะนุ้ยขอคอดเล่นตากันแล้วกว่าดอกกันแล้วออนไลน์อะปูดิสโซเลเฟซบุ๊กอะปูเมเกติ๊กต็อกอะปูเมเกอันเนี้ยเดี๋ยวเกลันตากันตัวนั้นโลบาตัวโดนตัวจบการมีเกที่จากเกแต่ทีนี้ยังอีกตึบลื่นละกันฮ่าอุลคุลเวปูนอแล้วอุลเวบอกก้อนเมเกแล้วอุลเวกี่แม่ฮ่าอุจจิลหมดละป่าเทวดาสู้สื่อถอสู้สื่อแล้วก็จะโคกันลดละเนาะสู้สื่อถอกันเริ่มหมดป่าเดอแหกนาดอตตาสอตาเซตตอนยาอีเราชอดาเวเลือเนกนาดอตาสวีปากันยอนเลือซื้อดมมาหรอเนาะแต่เชื่อต่อแค่ไหนเนี่ยหมู่ป่ามาซาดิเลตอรุบาจิบะเต่ามูเนโอชูโอเทจะเบมุซาพริจะตอรุบาจิบะเนาะบาร์กาการเนี่ยเนาะดิโซเลเฮาจอดจิหมู่ป่าซีซีตเนตโตโดตโจอหมู่ป่านครอหมู่ป่าโทรศัพท์เดตโตอุเนาะตดิโซเลบาร์กาการะตอุกุญญาก็ได้เจตัวดูตัวจุลสัตว์ทีหล่อสั้นเมททีหล่อสั้นนาเดออาตามมือเดจบัชาบัตรกาการเนี่ยโทรศัพท์อะคลื่นตัวโอเนาะเดือดเนตัวดูโมปานักแข่งคอมันเลมาเกเฮตุกอตัสโซตัสเซดิโซอีเดซื้อทอบากิเลอันหมัวตาเนาะเมื่อก่อนเล็กกว่าเกเนอันล้อซื้อเยอะเนอห้ามมันหลุมมันเลี้ยวแต่ละคุณละเวปูวีเนเกเลสีละคอเนในเกี่ยวน้ำมันน้ำป่าเนี่ยจิตสัญญาจีบะประกาศเคยในเมียอากาศดีซอจาเมียดีซอจาไปเลยเกณฑ์อะไรเลยจะมีปลาอัดเดอร์ปานะเต่ามูระมาซาดินเน่เกณฑ์อะไรเลยปมหัวป่าหีคอดิซอเลอร์ปูแผลนะเต่ามูมาซาดินเน่เนาะอามาซาดินเน่คอมยนต์ได้เลยจ้าหรออันล็อกอัพปักเกอร์เนี่ยดิซอเลอร์ปานะเฮลโลแล้วคุณแล้วเวปูเนี่ยเกลือสีเด้อเกลือสีแล้วคอนเด้อเกทเธอคลื้บะเกทเธอบล็อกคอนหมู่ป่าคีเน่เด็ดซื้อบ่าเกิดเธอซื้อได้ที่บักก้อยด่าเออออเต็มเมียวเต็มไปด่าออเต็มเมียววันฮะตลอดตัดเลดิโซเนนฮะมีเนี่ยเกิดเธอหน่อเมียโตน่าจูนยองหน่อน้อบ่ายเริ่มหมู่ป่าอับเรืออับโคเราชอบด่าไปแล้วตาออตาออเริ่มหมู่ป่าเกี่ยวไปด่าหน่อดิโซเลอร์ปักก้อยธรรมชาติเนี่ยหน่อเมมุสาอีสานตาเดอออเดกุยหน่อประกาศเคยจะต้อนบ่ายวันเต่ามูเนี่ยเมียนี่ก็ขึ้นหน่อระยะในเกตินเนี่ยเซ็กเกอร์สบีล็อกคอนเนี่ยก็แทกกับต่อพาเลดเดอร์คนหล่อปูวีมือฮันหล่อดันบึ่งละท็อปพอกเกชอนอนเนอดิโซเลอร์แกออกดับพ่อไม่พ่อทีวีตาก็หมู่ป่าออเต็มเมย์จะพ่อกันนาวิลีเมกมาซาดินเนี่ยบัชบากามาเวดาจิโอหน่อยานี่จะมาจีมั่งจะซีซีมาเรบล้อเนี่ยนะมาซาเลนี่จะซีซีเรบล้อบัชบาลมาเวดาทอโบมีเวดาเลยผมบอกว่าป่าดาเวล้อหน่อดอกเวลเลยก็เขมอมาซาดิล้อเนี่ยเกเนแต่คันเนี่ยปกวันเล็กกว่าเกเนอันล็อกอะดิโซหมู่ป่าดาแต่มืดดาเวดินเนี่ยข้าหน่อมีอ่ะคอยเล็บปลาดาโตบาเวดาคอยตัวบาบาเนาะเมื่อคอยเล็บปลาดาโกบันนอร์เจจันนี่ก็เมียตามมือซาดาเวดินเนาะคอยอ่ะพ่อลีเกียวเด้อเกี่ยวกับเอาเกี่ยวพ่อลีตาจะตัวบาจีบะไม่มีเล็บปากกาคือเด้อเต่ามูมาซาดิเลดิจัลเล่เนาะไม่มีเลยดิซอจะหมูจะปลาเมกีจะมีปลาเมกีปกติเธอขวบคิดเครื่อแกเธอตาปูแล้วคุณแล้วเวปูปกติเธอเด้อแล้วคอนารีควินารีทั้งหมดในหมอเวกเธอเจนารีเนาะเจนารีคุณนารีอันตาเกี่ยวกับอตาวิเพื่อเธอได้ปอมมีเนาะกว่าเล็กกว่ากินเราก็ปักเกือเนาะเราก็ปักเกือสุภาเตอบัชาจะโตรึบาใช่ปะเกือเนาะไม่แต่ละเกือละเกือเออแต่ละเกือเองเนาะบัชามีประกาศคือก็คือที่เจจะโตรึบาจากการเล่าเรื่องคุณเรื่องเวปูวีเกเนเกี่ยวกับอตาเมียกูอ้วนตัวอ้วนที่สัญญาจะชมว่าอะไรปะอ้วนกะอะไรกินแล้วก็ข้ออตาหรือจากข้อเล็บไปเหรอเนาะตุ่นตัวจนดับปูเวเนาะแต่ละแล้วก็ดิโซเตลก็จะขึ้นหมอเนาะบัชาเดออาเกเต่ามุนนอกก่อนเนาะดิโซเลยมือกับพัตติกแต่เดินไม่นี่คนเดินหลอกคือหลอกไอ้ก้อนซ้ายเยอะเกี่ยวกับอ๋อหลอกคือซ้ายอันที่เขื่อนคันนี้กันอันที่เขื่อนคันนี้เนาะเดินซื้อสีทอบากันเริ่มหมดแล้วป่าปูแวมือกับพัตติผู้พีก็การเนาะเลกินดอนเลตตาสวีเลยจอบขออัตตาเฮฟวีเนาะ

cứ từ li nó ta sa vị lơ về cho chuỵ tên à cù a ta nó a mi lơ a te về đà mô pa a ma ta na nó a mô pa ma ta na đơ nên mấy cái nào lấy ta sa quỳ a suất xà này đi so lấy a chơ lo a chơ lo a phu li nó lem mà lô ta lấy khuyên ta cù bạc cù xê đơ chơ mi là lơ lớp phố lê li này có phí lô mà lô ta muốn nó mà lô ta chú chú để về đây đi này mười đứa ni mà lô ta mới phô ra đây này ta phí ta mà đây kê mà cái thọ cái lớp gì lớp khó cái quả chơi cái mồ bà khi kê tốt cho mà chơi cái bà cụ bà nhỏ lớp gì bờ khó nó đi sau lê bố lê cứ chơi khổ cái lột la này với tàu mù này nát đồ mạ nó ô y gà tế về đà sạc kê bà cái nhỏ lớp có xu lê gà nó เวลาสักหนาดอกกันในเสาเลือกกอสุเลรัดกระเรียงได้ก็ไม่เลือกกอสุเลนี่หรอเนาะกอลาเนี่ยก็ได้เลือกกอทุเลเนาะประชาปักยอกอลาเตก็ได้เลือกกอสุเลเนาะอุ้มชอบเนาะฮาเลเกเลติเลือดอกปูแหวนในปาเจแฮตุกอลาซาเพลติกตอกอปูเนเฮกิเฮบาลอซาเดียเซเนาะคิดดูกันหนาตาสักวีข้าคอมเมนต์เกวลอตะกตวันตาจะนี่เกวลอลบบาตุดตัวจุลศาสตร์ยาตมีเกดจากเกดเกวลอตะกตโตเนาะแต่พิตามาเราตอนยังอิมเมวดาเลอเอาเลือดโจกเนาะเลือดกอดจดเตะแกเรดิโอไทยแลนด์เชียงใหม่เนาะไปให้ตัวกอดดับบูเวนก็ไม่เชื่อก็หามือก็ขอปานเอคุนารีและติเลออันนารีเดชีมือฮาล็อกขอปานเอคุนารีและติเลอยุ่ยนารีก็มือนี้ล่ะเนาะแล้วก็เลือกบาคือตาคือจอเลือกปัดดูว่าปลาเลือกโซก่อเลือกก่อจอเตะเฮตาลดโดดิโซเลือกบาคือปัดโตจอมาเจอปื้อพ่อแหวโพเลอร์เกิดขึ้นเน่โกรธขึ้นเน่เจ๊แต่ข้าขอละก็ดับบัตรประชารัฐเนาะแค่นี้ตาเชื่อต่อเลือกป้าเฮเนชุลมีชุลศาสตร์เล็กเลเกบาคือเลือกหนึ่งมีนิสสัดิโซเลโลอัลเลียนตาจันนี่เนาะอาริเกเลอตามีภาษาเวดาเลออัมมอตตุมอตเก้าข้อในตอนนี้ต้นเนบะหรือบะนอดีเนี่ยคนในแหลกแกลเสดิปาเมเมในแหลกแกลเลอตลอดแต่แกลดิโซเลอสำนักงานขนส่งดิโซเลอปาแกลบะข้าคือเลอมอตตุมอตเก้าอันลีจานตาจันนี่เนาะเดินแล้วเนาะปาเมเตวดาจุดหนาหุลตะขึ้นจอดในเตวดามอตตุมอตเก้าเล่นสัวเมื่อไม่เมเลอมอตตุเนาะรถเครื่องเนี่ยอันนี้ไม่ร้านอ่ะดอเลอเตชีแจนี่เนี่ยตลบะเลมาอัลเลียจานอมิจิบะเนาะเลเตสิญาดิโซเลอร์กวนลออาวเดอะกวดาแบบฟอร์มเนี่ยดิโซเลอร์ปะกะฮิลอนะและซัวมัญญาปะบัดบะเลปะเกซับกะปะแขวนตากะฮิลอแบบฟอร์มตาจันนี่กะเนาะปะเลอัมมาตะเลอัมเพินตาคือคอเตจุเน็ตเลกนะซัวมัญญาแค่นี้ตปอลอตีดิบะอัลลอตีก็ตัวนี้มีเวลาตะคาลอเลนึกจะเลดะเลนึกจะไม่เซดะเกเนาะแลกแกลกิละสำนักงานขนส่งแลไม่ได้เสียบาดตะชื่อต่อเด้ออูดิดิซอเลปากะเตตะลอติลอเชอันตาเนสวมัญญาปากะเตเวดาดิเนาะดิเนาะคนในคอกันนาตะละกะย้อนอยู่แล้วนกอดิละจันแลเนาะเด้อไม่มีเลแค่นี้ในปาเตเวดาเลปัดดูว่าปาเตเวดาสักกะดูทอตะลอตัดแลเลปากอดาone stop service เนาะดิซอเลอะเกตามาลอเลคอตุลอคอเชอมือกับพัตติเลิกแกลเกตาเกย์บัตรก็คือเลิกบัตรประชารัฐอาเกย์เศรษฐภัยเราชดเอาไว้เลิกปากก้อยดาเลิกปากเชื้อถอดออกมีภาษาละสอดบลอดอนมีเนนเอาไว้ดาเล่นเต้นเนบาเลิกบัตรเชื้อถอดกันดาละสอดบลอดอาคือดูถอดวันสต็อปเซอร์วิสแพเลตลอดตัดและอำเภออาปูนอบัชาลีเลิกดิซอลอำเภอเนบาแวนตาก็แบบพิตามาตาจัดหอพื้นเลนี่หรอกก็แบบมาดิเลดิจันแลอันนี้คาราโตดีบ่เนาะมีโอต้าได้จะเกิดเฮเตคือดับเบิ้ลเนาะอันนี้อุนอนเนยอทอพัดดูเนี่ยบางการนี้เฮลโลคุณเลเวปูตัวยอบ่เนาะเฮลโลซีนักเกชอดินาโคเนจอกเคเนเนมาเซดิตคาเลธนาคารเนาะดิซอลธนาคารกรุงไทยเมเกหรือแอปพลิเคชันอปูเมเกเชื่อถอดแล้วกว่าเมื่อเล่นโพนลีเชื่อถอดเนาะบาชาไม่มีบาคือเลโลอันเลียจานตาอุเนเดบาดบ้าเลยบาก็เหตุแต่เชื่อตอนเลซี่นันดอลเลอร์ลันเหลือแต่ลันใหญ่เนาะจะกว่าเลยแต่คือโจทย์เนาะเทวดาบาดบ้าบาก็เหตุแต่เชื่อตอนเลติเลอร์วันที่20มินิมุสอคิชินเลยแค่ก่อนลานี่เนาะเฮเตกูดับปูเวอ่ะแลกดอลเลอร์ตาสวีลอลีสระชิสวิชานอัตตาดอทุเพลดมุขอรกาเกดกนาตาสวีเมสระชิสระชิสวิชาตาเมตเมบาแล้วจะต้องสิญญาจีบะเนาะเมลี่อิเพลข้าจะก็
ทือถอดออกกว่าลิดลิดเพลียตาเพลียอากเวลเวดาเลอร์นกเขาป่านกเขาป่าเนี่ยอืมอเมริกันเมียนแหละเนาะก็น่าจะก็ได้กว่าเนาะ

0: No, ta sẽ bị lơ đập về khi đồ cái nào tới với đám mà lơ à sư dư từ nè ủa nó sư dư từ cái giá đó bà gì bà ta sẽ bị sư dư từ một lẽ cho một cái giá đó bà mà lên mà kia đó thứ thọ lơ bắt tàu mù lơ sẽ là cứ phò à ta khó đó đập về khi đồ cái nào bòn lớp lửa đó chứ nó bòn lớp lửa ta lớp lửa chả nè chứ thứ đó bắt lớp lửa tới với đà lớp phát tiền nhà và ate veda phazili patinya va le nya pleo ane kulu ka thar phete de no anya va phollo te ra du lati la che ge ke te no keni blo da tau mu to le che no sapka sili da oi la kulu ka tha ne kan na ra kwa la te pole ple ke di ke do ge ke te no ko ko ne blo ne pole ple la te veda kotle nyi dua no kotle nyi du chapa phom nyi ga kho me le no ne ko kan na ra kwa ก็คอดปอลึบลืมไม่ก็ตื่นตาได้แค่ก่อนจะก็แปลและทาเราทาใครมีเวลาเพื่อก็ฮือกันยากเอตลอดลีละคิดลึบเลยที่ชอบเลือกปลากันยอนเลือนล่ะจะจากคอเลื้อไปตามมาหล่อเฮตลอดโดนี่หรอหมอนก็โอชัวเทเกมีหมอตามือมือก่อนกันตาแต่นี่ใหญ่จะก็เตะดับไปหรอตาเลื้อเน
1: าะอีกจะเตะกันนั้นอาจจะปอลลึบเลยตอนเจ็บอยู่เตะเวลาดีจะปลาอุดเลื่อนยันเนี่ยจะจับปลาเวมอนจับปลาเวอากุนเนี่ยเด้อก็เกลอดเดือดจะปางเนี่ยตาพมุนุยกานุยกาเดี๋ยวอีตาปาเล็ดเท่าคือเลือก็เกลือเกลือเดี๋ยวแท้ๆคือเนี่ยแต่ในกับวิเคราะห์อุดีเลือกกุ้งกับพอลอเราเดี๋ยวมาดิเซบางคนเนี่ยเดี๋ยวฮอลอพมุนเล่มีลูกเนี่ยเดี๋ยวจะพูดแค่กันหน้าคนเดียวแต่จะพูดมือนุ่ยกันเนี่ยเมียนเนี่ยสิ่งนี้เราโกงเลยก็อ๋อหรอกบัญชาเดี๋ยวจะพูดแค่แล่พ่อคีเราเดี๋ยวเลเวตุลเดรทีเนี่ยโกงเลยตุลมือหันเราโกงเลยปวดดีก็โกงเลยปวดดาอาแบบโกงเลยดูเนี่ยเพลดในเต็ดสิวะ
2: ก็เลยคันในจุดชั่วโมงปาพศาดิโซเลคินตาเลคินลุยเนาะ
1: อ
2: ันมันขึ้นไหนต้านี่อากาศจาไปดาก็เลยนี่ตาเล่แต่คือกาเทีย
1: ก็เลยนี้อาทิตย์หยุดพักดูเนี่ยจุบุโน
2: เนี่ยเล่จอดเตะอะไรเนี่ยอันตาแหล่ความเยอะเลย
1: จอดเตะน่ะอาทิตย์ดีน่ะก็ไม่ดีเลยเยอะกว่าเป็นแล้วที่ตัวนี้อ่ะ
2: อันนี้
1: ก็เลยก็เกล
2: เออดีในแบบปากดกขึ้นหน้าตาโพดิโซเลคินพศาตาเดอ
1: จิตโตดาโจกลม
2: อ
1: ืมเคดูก็แกล้งมาเต็มแ
2: ร
1: ง
2: แรงมันก็ติดแล้วแรง
1: เดี๋ยวเป็นแรงก็เจอเจ้าผู้แกแล้วข้อเจ้าป่าพมุนี้เนี่ยตอนนี้ดีจนนี่ก่อนเนี่ยจนนี่ก่อนนี่เจ้าป่าจะเวนี่เนี่ยก็แกล้งดีเนี่ยโอ้เตือเคปาก็มินี่ละ
2: ก็มินี
1: ่ก็มินี่ป่ะ
2: เ
1: ออมาตอนจนนี่เนี่ยเจ้าผู้แกแล้วมาเจอเนี่ยมาเจอบาดเจ็บจนนี่ป่ะดีอาพมนุ่ยกันเลยมีเลือดขึ้นเนี่ยอาไปเจ้าผู้แข่งเนี่ยก็กลัวแล้วก็เกลนี่แล้วก็เกลนี่ปล่อยเขาเนี่ยพอพมนี่ดอกประดอซะดอกประดอซะเราจะเจ้าผู้แข่งกลัวตาบ้านแล้วเจ้าป่าพมนี
2: ่
1: เออมาดอกตะกาบ้านแล้วเจ้าป่าพมมาได้เจ้าป่าพมนุ่ยกันเน
2: ี
1: ่ยเออที่เวียนเล็บเราจะมาเสียเจ้าผู้แข่งเต่าเนี่ยก็เกลดีเนี่ยขบุตรพระสีดีเหรออ
2: ันนี้เจ้าป่าพมือ
1: เจ้าป่าพมนุ่ยกันเนี่ยสี

0: มือกะเออพัดเยอะแต่ดะนึกพมเลยมีเนื้อคือแต่นอนมือกะก็แกล้งมือดีกล้อก็แกล้งกล้อบาดเดอพอกว่าพอจูจอมแม่ที่ล้อแต่ดะและเดวิสเซอร์หามเราเนี่ยจะพูดกับเดียดกันนั่นล้อล้านดูแล
1: เดี๋ยวนี้
0: เราบีบแล้วนี่พัดที่จอปาบแล้วนี
1: ่อะไรก็ไม่ดับกันนี่แหละแต่อะไร
0: เจอสอ
1: เจอสอเนี่ย
0: เจอหาเจอหายาว
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: เ
1: ดี๋ยวแต่ฮันหน้าหูด
0: ับเดี๋ยวแต่ฮันหน้าหูจะพูดเกี่ยวกับเดียดกันกันนะน้าหู
1: น้
0: าหูตัดเส้นกันแล้วนี่เจอหามแล้วนี่ใจจอพูดแก่เทวดาดีพอโดนจอพูดแก่เนี่ยเดียดกันดีเลยจันเล่นเนี่ยแต่ก็กว่าจะเล่าแต่มุมนนท์น้อยที่นั่นเดลอดล็อกวิลล์สุดสิ้นโยมันจะพูดมึงนี่กันเนี่ยสิเลียดิเลจัลล์ดาวเมตเตอร์กิเวดีพัตตีเตล่าจะตีเนี่ยเล่นมือลอนพูดมึงเนี่ยก็เกลี้ยก็โอ้โอ้ชั่วโมงเชลเลมาจีน่ะบัจจัดก็เกลี้ยดีเนี่ยคลิปเพลนี่เต็มสิบะตาเล่นไม่เนี่ยพูดมึงลอนมีเนี่ยมีผู้พินิชั่วโมงจะก็กล้อเนี่ยไล่เนี่ยนะพูดมึงจะก็กล้อได้ไล่เนี่ยพูดมึงได้ปัดดาวเวจะกล้อมาเล่นเนี่ยพูดมึงเนี่ยเกี่ยงเนี่ยพูดมึงนี่กันนี่จะกล้อนยศสีเลพาบัจจัดก็เกลี้ยดีจะกล้อสีกีโดยปัจจุบันเตี้ยดีพูดโดยเฉพาะเขตามลิตาโพลีเออเต็นเนียก็เต็นเนียก็นี่จะเขจิบกันเนี่ยสีลักกับจาลักกับโถเท่านั้นดีนี่เมื่อเทจะพูดมึงนี่กับกว่าก็เกลี้ยดีเนี่ยเมื่อสีดูตามลิตาโพลีเท่านั้นดีเน
1: ี่
0: ยเออแล้วเนี่ยพูดโดยเฉพาะเขตาสังยุทธเจ้าชมุนโดยปัจจุบันก็มาเสียเจ้ามั่งว่าจะได้ว่าจบไปทุกมาเสียแต่เม้นเมดินเนี่ยตบานมีบ่าเออจะพูดจะพูดแก่จะพูดคว้าแต่ละดีแล้วยันเนี่ยเกี่ยวกันเดี๋ยวจะไปจบไปนี่เนี่ยจะพูดแต่เกี่ยวกันเดี๋ยวไปจบไปเนี่ยแต่พูดแค่เรื่องยาตาพูดจิ๋มบัดเดี๋ยวการพูดแค่พูดจิ๋มแล้วเด็กกูต่อสัตว์ก็เดี๋ยวไปจบไปกันเล็กขี้เนี่ยเรื่องยันเนี่ยผมนี่ก็มันเด็กเล็กขี้เนี่ยผมนี่ก็ขี้ก็เด็กแก่ดอกกระตุลุเออแล้วเนี่ยดับอ่ะจะพูดแค่กันมาแก่ดอกเวลามาพี่เนี่ยเด็กเปิ้ลกับที่เปิ้ลกับก่อนเด้อเออกิจจบเรื่องอย่างก็ไว้กิจนี่นะก็เกลือป่ามีปลาจันนี้เนี่ยแกต่อแกดอกก่อนหล่อๆจะหางูเขาก็น้องมีมาเออดินี่แกทำมาเจอพัดดูดิน
1: ทำมาเจอใครเนี่ยเพื่อกว่าเนาะ
0: นี่
1: ถือเลือกปลาซีน่ะเกนเนาะ
0: นี่
1: เดออับเลือกโคอดโดนอันดอนเลือกปลาดิซอโอ้ยดัลลิคีดี
0: โอ้ลิคีดี
1: มีตาบาจจันเนาะ
0: มีมี
1: บาจจันแล้วบานมาเพื่อก็บานมา
0: บานมาจะไปดูไอ้แกตัดดูแต่เด็กเกิดตัวละพอเลือกเนี่ย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นจากการได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีประชาชนเดินทางไปยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนเกิดเหตุหมดสติและเสียชีวิตในจังหวัดน่านรวมถึงกรณีประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้สั่งการอย่างชัดเจนว่าไม่ควรให้ประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์แต่เจ้าหน้าที่ต้องปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
2: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่อย่างเมื่อวานในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
1: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้รวมถึงผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนซึ่งแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่
3: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
4: นางสาวรัชดาธาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายดังนั้นรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นทั้งการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบครอบอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ขณะที่ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นตามสิทธิ์รวมกว่า72ประเภทอาทิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสวัสดิการด้านการศึกษาอริการแก้วใสรายงาน
1: ด้านพรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างรอบด้านและเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกตัดสิน
4: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิผู้มีรายได้น้อยโดยตั้งข้อสังเกตว่าการทบทวนเกณฑ์ที่ผ่านมาเกิดข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีของบุตรและหลักเกณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหลายกลุ่มโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ
5: เราเลยเสนอนะครับอยากให้ใช้ข้อมูลจากหลายกระทรวงมารวมกันครับเราขอให้อย่าใช้เกณฑ์ข้อเดียวเพื่อการตัดออกครับขอให้มีการดูหลายประเด็นหลายเรื่องมาพิจารณาเป็นถั่วเฉลี่ยอย่าไปตัดคนใดคนหนึ่งออกด้วยเกณฑ์อย่างเดียวเช่นเกณฑ์รถยนต์เกณฑ์ที่ดินขอให้พิจารณารวมกันบางคนมีที่ดินแต่เป็นหนี้เยอะบางคนเป็นหนี้เยอะรายได้ไม่มีบางคนเป็นเกษตรกรรายได้ขึ้นกับราคาผลผลิตในแต่ละปีนะครับขอให้พิจารณาเป็นเกณฑ์ร่วมเป็นการถัวเฉลี่ยอย่าเอาแค่เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งมาตัดสิทธิ์ของคนนะครับเพราะอันนี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนของคนจำนวนมากนะครับ
4: นายสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิสาปทุมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทฐายุทธ์จันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือผบช.สง.กตร.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.คนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6: ในการประชุมกตร.ได้มีความเห็นชอบเสนอตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบ.ตร.ท่านถัดไปซึ่งกตร.ได้มีการพิจารณาหลายชื่อแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกระบวนการต่างๆแล้วก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
1: สำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนเข้ารับหน้าที่ตามกำหนดนายกรัฐมนตรีสั่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนยืนยันผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมาย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นห รือกสทจะทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมว่ามีความพร้อมเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของกสทในกรณีมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสทเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คริสนาควันแสบสุรายงาน
1: รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่บุคลากรมุ่งเน้นปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณี
7: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนองค์กรฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภายหลังเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำพาองค์กรก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมิใช่เพื่อสร้างความหวาดระแวงแต่เพื่อให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจพร้อมกันนี้ได้ประกาศนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามนำตำแหน่งหรือชื่อผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้โดยสท.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับมาตรฐานการจัดสอบให้รัดกุมที่สุดนอกจากนี้ได้กำชับการบริหารงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและจัดสรรงบเหลือจ่ายตามความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสส่วนด้านการบริหารงานบุคคลเน้นย้ำการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งยึดหลักกระบวนการยุติธรรมไม่ด่วนตัดสินผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งรวบรวมหลักฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทันทีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเพียงพอตามกฎหมายปปง.จะเร่งดำเนินการติดตามยึดอายัดและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีทั้งนี้การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานเพื่อเสนอศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์โดยให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาปปง.ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรวมมูลค่ากว่า 64,925 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการติดตามและตัดวงจรทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภากกต.ตั้งเป้าเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนหน้ายืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าขณะนี้กกต.ได้พิจารณาข้อหาต่างๆไปแล้วจากทั้งหมด7ข้อหาโดยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตั้งเป้าหมายสรุปผลคดีทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนหน้าตามไทม์ไลน์ที่ประธานกกต.วางไว้และจะไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อลดข้อกังขาของสังคมเรื่องความล่าช้า สำหรับกรณีข้อมูลพยานหลักฐานนอกสำนวนกกต.ชี้แจงว่าจำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ผ่านการพิสูจน์และโต้แย้งตามกระบวนการในสำนวนสอบสวนเท่านั้นพร้อมเตือนว่าการนำข้อมูลในสำนวนออกมาเปิดเผยก่อนเวลาอาจกระทบต่อการดำเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานได้นายสิทธิโชติยืนยันด้วยว่าคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยดุลยพินิจที่เป็นอิสระยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายก่อนส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปด้านประธานกกต.ยืนยันไม่รู้สึกหนักใจต่อกระแสสังคมที่กดดันคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพราะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทุกขั้นตอน
8: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการทุจริตการเลือกสว.ในระดับประเทศว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยยังเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอรอเปิดเผยข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอไปมีอะไรบ้างแต่กกต.จะพิจารณาสำนวนทั้งหมดอย่างรอบคอบพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากกต.จะดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และทุกอย่างจะอ้างอิงจากหลักฐานในสำนวนซึ่งไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่เรียกร้องให้กกต.ส่งคดีทั้งหมดขึ้นศาลนายณรงค์ย้ำว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มองว่าเป็นแรงกดดันแต่เป็นการทำหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างดีที่สุดภาษิตประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกลุ่มไอลอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเตรียมใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และเรียกร้องความชอบธรรมเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายการเปิดเผยรายชื่อในขณะที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแม้เข้าใจได้ว่านักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะที่ถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่หากสร้างความเสียหายก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยขณะนี้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยกำลังพิจารณาในภาพรวมเนื่องจากมีผู้ถูกพาดพิงหลายคนรวมถึงรัฐมนตรีในพรรคเพื่อดูองค์ประกอบทางกฎหมายให้ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอจากการกล่าวพาดพิงว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าการกล่าวหาบุคคลต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องจึงไม่ควรตัดสินหรือกล่าวหาบุคคลล่วงหน้าพร้อมย้ำว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองและไม่ควรก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเสียหายต่อผู้อื่นซึ่งทางพรรคมอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุนฝ่ายกฎหมายของพรรคดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้พรรคและสมาชิกพรรคได้รับความเสียหายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่น
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยเตือนว่าการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายเนื่องจากอิหร่านไม่มีสิทธิตามกลไกทางกฎหมายใดๆที่จะควบคุมการสัญจรทางเรือที่แล่นผ่านบริเวณช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำระหว่างประเทศนายรูบิโอยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่แสดงความจริงจังในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในแนวทางการทูตมาโดยตลอดและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพันธมิตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ออกแถลงการที่ระบุว่าหลายเมืองในญี่ปุ่นอาทิไซตามะนาโกย่าโอซาก้าและกรุงโตเกียวเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในวันนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดและโรคฮิสโตรกอย่างน้อย287ราย JMA ประกาศเตือนภัยโรคลมแดดใน41จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงเกาะโอกินาวาและคาดการว่าหลายพื้นที่ในประเทศยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเปิดเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำให้เพียงพอและดื่มเกลือแร่เพื่อป้องกันโรคลมแดดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น.
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูนายแพทย์นั้นได้ทำการรักษาโรคในจักษุของชายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเมื่อดวงตาของชายผู้นั้นหายดีเป็นปกติแล้วกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์คนนั้นนายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่าควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดีฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกันจึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการทรัพย์มันเลยประกอบยาหยอดตาขนาดหนึ่งให้ทำให้มันกลับไปตาบอดเหมือนเดิมสามีเห็นด้วยจึงออกจากเรือนไปหาชายผู้นั้นได้ทำตามนั้นไม่นานนักดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากก็บอดสนิทบิดามารดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะเห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่าในวันก่อนๆบิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้แต่วันนี้กลับผิดเวลาสุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับเดินไปพลางตะโกนกู่ร้องเรียกหาเรื่อยไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับแต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายจึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั้นว่าลูกสามในที่นี้มีอันตรายลูกอย่าเข้ามาสุวรรณสามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จับไม้เท้าแล้วเดินออกมาสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกร้องไห้แล้วกลับหัวเราะจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แกก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิคสัมมาตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเหล่ากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้ว เก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิคสัมมตานาทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวด

แม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบังเสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากราชมณฑลเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7 ก้าวครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6 วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์

0: เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกลั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาถีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอด โดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสอง ข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิดเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่โปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสัปปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าคูเปอเรชั่นเอ็กซ์โป2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศในภูมิภาคการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026กุลวุฒิวิทิสารพ่ายนักหัวจากเดนมาร์กหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวลานทิพย์วาทศิลป์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและพายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินธรซอโสธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมณ์อนุสรเขตสายไหมกรุงเทพมหานครและระดับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนโยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำผันอินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการด้านวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569 International Engineering Expo 2026หัวข้อ Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา14 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครดังนี้พระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชสุทธิวัชรสุธีตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีและพระศรีวชิรธรรมสุธีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่21 กรกฎาคม 2569เวลา19 นาฬิกา 37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การประปาส่วนภูมิภาคสานต่อโครงการรวมพลังจิตอาสาปี2569เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมนำแนวพระราชดำริฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน
2: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้จัดพิธีเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสากปภ.เฉลิมพระเกียรติปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชวัดเทวสังฆารามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำดิบและสร้างความมั่นคงด้านน้ำแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้บริหารพนักงานกปภ.จิตอาสาและภาคีเครือข่ายได้ร่วมการปรับภูมิทัศน์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบด้วยการเก็บผักตบชวากำจัดวัชพืชปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศพร้อมกันนี้กปภ.ยังได้ขยายผลการดำเนินโครงการครอบคลุมแหล่งน้ำดิบสำคัญทั่วประเทศอาทิคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรี เขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันรักษาต้นน้ำสร้างความมั่นคงด้านน้ำและส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยมีคุณภาพให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสระแก้วจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณ2569ณเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นการนำบริการและองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆลงสู่พื้นที่เพื่อให้เกษตรกรได้รับคำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วครบวงจรและตรงตามความต้องการภายในงานมีการให้บริการคลินิกด้านดินพืชข้าวปศุสัตว์ประมงชลประทานสหกรณ์บัญชีกฎหมายหม่อนไหมยางพาราและงานส่งเสริมการเกษตรพร้อมจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประสบกนิกรชาวไทยสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: กรมการศาสนาเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาเชิญชวนชาวพุทธทั่วประเทศเข้าถึงหลักธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตตลอดช่วงเข้าพรรษาน
4: ายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาศึกษาหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกในการทำความดีตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติส่วนกลางกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่27กรกฎาคมณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตผ่านการเขียนคำปณิธานลงบนแผ่นใบโพธิ์และแขวนบนต้นไม้แห่งความดีพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธสิริวัฒนธรรมหมู่พาดพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาก่อนนำเทียนพรรษาไปถวายอย่างพระอารามหลวง10แห่งในเขตกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์จัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงจึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมทำความดีตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชามาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน Thailand China Corporation Expo 2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานThailand China Corporation Expo 2026ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Investing for the Future Growing Together โดยความร่วมมือของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนและบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดระหว่างวันที่22ถึง25กรกฎาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานดุจพี่น้องการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากจีนซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และต่อยอดห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศในระยะยาวพร ร้อมกันนี้ได้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้พร้อมสนับสนุนนักลงทุนชาวต่างชาติอย่างเต็มที่ผ่านโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อขจัดอุปสรรคการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมถึงภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนต่อไป
6: งาน Thailand China Cooperation Expo ในวันนี้ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆที่ทรงคุณค่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์จากการมาเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้อย่างเต็มที่มีปัญหาสิ่งใดพวกเราพร้อมนะครับที่จะประสานงานแก้ไขปัญหาให้กับพวกท่านอย่างเต็มที่ครับเราอยู่ได้เพราะท่านขอให้ท่านได้เชื่อมั่นว่าเราจะดำเนินการให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบแผนกฎหมายขอให้ท่านทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆพวกเราจะดำเนินการปลดทุกอย่างเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกให้มากที่สุด
5: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่างานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2เพื่อสานต่อความสำเร็จและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยและจีนเข้าร่วมกว่า270บริษัทรวมมากกว่า670บูธสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้งานในปีนี้ยังได้เพิ่ม3กิจกรรมไฮไลท์สำคัญได้แก่ศูนย์ให้คำปรึกษาจาก9หน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service กิจกรรมตลาดนัดแรงงานจากบริษัทชั้นนำ47แห่งที่เปิดรับสมัครงานมากกว่า 3,000 อัตราและนิทรรศการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนกว่า20แห่งที่มอบทุนการศึกษารวมกว่า 2,000 ทุนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนรองรับการเติบโตในอนาคตปฏิพลธนพรมารายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการประณามกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ขู่ว่าจะปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียกำลังปิดล้อมประชาชนชาวเยเมนพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้นานาชาติรับประกันการปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะมติที่2216ที่ว่าด้วยสถานการณ์ในเยเมนและมติที่2722ที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลแดงกระทรวงการต่างประเทศของ UAE กล่าวเพิ่มเติมว่าเสรีภาพในการเดินเรือในหน้าน้ำสากลแห่งนี้ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี2525พร้อมแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสนับสนุนมาตรการทั้งหมดเพื่อปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งปลดพลเอกโอเล็กซานเดอร์เซสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งพลตรีมิคายโลปราตี้ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวขอบคุณพลเอกเซสกี้และทหารทุกนายที่สามารถรักษาที่มั่นตามแนวรบของยูเครนให้แข็งแกร่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประชาชนชาวยูเครนออกปราชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหลายวันเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ผู้นำยูเครนตัดสินใจปลดนายมิคายลอฟเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นผู้ที่กล่าวหาว่าพลเอกซิสกี้ขัดขวางความพยายามของเขาในการปฏิรูปกองกำลังยูเครน ศาสตราจารย์มอร์แกนเพรสเซสนักนิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเลประจำมหาวิทยาลัยเจมส์คุกของออสเตรเลียเปิดเผยระหว่างการประชุมสมาคมปะการังนานาชาติที่เมืองโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการฟอกขาวของแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟซึ่งอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและการล่มสลายของระบบนิเวศในวงกว้างขณะที่ปริมาณปะการังแข็งทั่วแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟลดลงอย่างมากในช่วงปี2567ถึงปี2568เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ยจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ถึง6ครั้งนับตั้งแต่ปี2559รวมถึงการพัฒนาชายฝั่งและการถูกคุกคามจากปลาดาวหนามมงกุฎถือเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อแนวปะการังแห่งนี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบแรกกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกพ่ายให้กับรามูสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์กไป1-2เกม13-21 21-8 และ21-19ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม13-21 และ1-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTATATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยเอาชนะโอลิเวอร์เลาจากฮ่องกงไป2เซตรวด6-1และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับเลวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาส่วนประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสสาวไทยเอาชนะปันนิพาธาดาตั้งสกุลจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6-1และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจางเจียอี้จากจีนทีมโปโลน้ำหญิงไทยฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถาน10-5การันตีเหรียญทองแดงในศึกเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพติดตามได้จากรายงาน
10: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่เอาชนะมาแล้ว3นัดรวดพบกับอุซเบกิสถานและถือเป็นการรีแมตช์นัดชิงที่3รายการนี้เมื่อปีที่แล้วโดยครั้งนั้นไทยจบอันดับที่4ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะอุซเบกิสถาน10-5เก็บชัย4นัดรวดการันตีอย่างน้อยเหรียญทองแดงสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปไทยพบจีนวันที่23กรกฎาคมเวลา12:00 น.และปิดท้ายพบญี่ปุ่นวันที่24กรกฎาคมเวลา10:30 น.ผู้ริมพัฒน์สอนการรายงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
9: นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกม2026ว่าสมาคมได้เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงในร่มซึ่งฝึกซ้อมอยู่ที่สนามวอลเลย์บอลภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและได้ลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติมาโดยตลอดล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันเนชั่นลีก2026และกำลังจะมีโปรแกรมแข่งขันรายการซีวีคัพ2026สนามแรกในวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่ประเทศเวียดนามและสนามที่2วันที่7-9สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อด้วยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ในวันที่21-30สิงหาคมที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปร่วมโอลิมปิกเกม2028ทันทีก่อนที่จะปิดท้ายที่เอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญโดยทางสมาคมจะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนทั้งประเภทในร่มทีมชายและทีมหญิงและประเภทชายหาดทีมชายและทีมหญิงและตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย2เหรียญโดยเฉพาะทีมหญิงในร่มที่ทำผลงานในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการคว้าเหรียญทองแดงมาครองเท ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยศิรวิทย์บัวทองเลิศนักฟุตซอลจากสโมสรราชภัฏเพชรบุรีกล่าวว่าการลงเล่นในครั้งนี้เป็นการติดทีมชาติไทยครั้งแรกจึงพยายามเรียนรู้แทคติกจากโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามให้ได้มากที่สุดซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของแทคติกวิธีการและระบบการเล่นกับทุกคนในทีมเพื่อทำให้เกมออกมาดีที่สุดทั้งนี้ฟุตซอลทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือเพียง14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปในระหว่างวันที่1ถึง6สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยรัสเซียในวันที่6สิงหาคมทุกคู่แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจวิมลครับ
12: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
13: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมพลังกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอ้บิชอปเปอร์
1: มันสุนค่า
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โบดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: นะคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกลือตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยอโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออข้อตอเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าโนฮุและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0งาแซ่นี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีงาสกอโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

ha ve obio ni la hu ya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka oboda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o kho to ke che le ji mai kho ya lo ya o kho to ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ตีไล่ปุตตะเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเล่มุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผื่อวิโอยาที่นาริไข่ตาและก็นาริทักขไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาอบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือลาหุยาติกาเลเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทาติแกโอกาปิดาเปเพวิโยอบูดาจาวิโยอยากพูดฮาติปอทอกาดาจาวิโอยาเชอคโลงาฮือรายกาอบูดาจาคโลกาพูกามอดะและอคอกาเกาะกาดักเชวิทะปะตออลอเปติกาลิลิทะตะอุยอยาวิโอคโลละเสจาแลรายกาอบูดาจาคโลฮะยูลาวิโยแมฮะวิโอวิโอญีราฮุยาคาพอเชพอโลเชตาวิคาคิเพเชเลติกาลิลิกาจาแมดอแมซึแมกาแมแลออฮาเลดอซาปิแมยานี้ชุดสอคอลสเปเซนีสหปาจุไรหปาคอลยานี้นี่ชนี่นี่กันเพวิโยและจะขอนี่นี่ชุดขอมขอวิอวิอญีละหุยติพาอติฮะเลเลวิอยาฮินาริควายตาและก็นาริชะคะไกติฮะเลเลงะคือละหุคอไรกะอบุดะเจ้าคโลตอกะเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสติกะกิโลเฮิรตซ์ติไลเปื้อละกะ Facebook ไลฟ์สดพ่อสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติตอกะเชวิโยและชิดิคือนะคือกะกะเชวิออกะตอกึเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และเลียอย่าเพื่อหาวิอยากะยูเวลาตาวิอบูจอวิซาตาอลอติพาทอกะไล่ลอยยูเวลาตาวิโยอวิอเนียลาหุยาติพาอคือเปิดตาแล้วอเลมือขาไกติเกเชะและอาชิโยลาหุชอจิตาโอกาปิดักอิสิแม

วิโยแมลาจะลาฮัดแพตอลาเวให้ผู้ขอวิกะลูลูลาอีกะทูมีปะเวมิงกุยอจีลาวิชะได้ผาถากาฟาวิแมเลมุยีลาจาลาวิทยาธาเฮโกจีเจ้าปากกรมุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือซาตาปิกาลาตาเวยะนี้เลนี่ชินี่นี่ตาเลนี่ชิงานี่สหปาจุเรหปาวิออยาเชอคโลงาคือแทมมีออคโลมุยเบหัวเวมาจาวิออติแลแทมเหมียวนาติต่อภาคอีสานพ่อไทมีเกือมุยต่อพ่อและไทมีเกือฮอติต่อพ่อเจเตยาแลจะได้คือเรียมุยเตปือแอเลเวียนน้ำเหมียวนาติต่อพ่อเพชรเวลาตาเวงาคือไทมีเกือราชเกืออดามาเลเอาไทพ่อกะมือหลุลาวิเจชราปะต่อไทมีเกือติต่อพ่อกาเลียราชเหืออดัมมาออกโลกาอายกาหรือบ้าละเคเตเมนิเมเคตะลาติโยเจเคเตอะไรนี่ชื่อขอนตาเลนชื่อสัญญาญาแหละแท่งเหมียวนาติต่อพ่อโลมุยเกาะยอกไปแล้วถ้ามีกอฮอติต่อพ่อติปอมุยเกาะละมาจากไอติโยเจเลียติเจติต่อปาดาวิโลแม่เลียเอกวอยันตาแลเลียนี่ชื่องานอยู่เวียวยักขะไกงาคือแท้มเหมียวนาติต่อพ่อโลมุยแตกาตาวิแลติฮาวิออคโลขอชเปอร์เซตาเลฮีชเปอร์เซขะไกเจติกาติติมุยลามาจากไอตุโยนะยะนี้เล่แท้เหมียวนาติต่อพ่อโลมุยขอชเปอร์เซเบหุตาวิออติแลจังหวัดแม่ฮอซอจีใหม่จีให้พะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและจังหวัดตะติต่อพ่อขะไกเจยะหยอวิออเนียละหุยาเกียวไคไกเล่ขะพ่อมุยลาเล่เล่เมาเวงาคือแท้เหมียวนาติต่อพ่อยะนี่แลเล่มุนะมุหุเตละเล่ไลกะไลตีลอกกะมุยลาเดวิเจอะนี่ยะนี่กะลามาปือจีแม่เล่แฮกขอกะเกมากาลากะจะพุยมากาเจเล่อะวาคาโดสิสกะจะซะฮอมากาเจมุยลาวิทัปปะตอเล่จะเคเตียละโกแลอะขอเล่ไมกะอะปูกูขอนะเล่อะมีจึแลแลสามารถจะโกอะลลลลเล่นิมาซาจาเวออยาเผ่วิแมเล่กะโกงาฮือราหูยาอะจะได้เจอลอกโกมือตาวาตาวิกาเล่สามารถพึมืออะแพติผากากะจาเราเล่กะโกอะปูกูขอเธอแฮกคอเธอพึ่งมือจ้าจ้าจ้าพึ่งมือสือจ้าจ้าผีเกี่ยวเลี้ยวขี้เจสามารถขอแขวะเคติจ้าจ้าวิกาลิเมจักุมาโอเชจจ้าเล่เนี่ยคือแฮกคอเตียวว่าผามน้อยติผาลิพึ่งมืออาเพติผากาจ้าก็จ้าเมจ้าแม่สามารถกาเล่อาขอเชจักุโอเชเคตอมาจอกมาอยากให้แฮกคอเล่อาปุกุขอเชจักุอาลู่โอเชจจ้าเล่สามารถกาเมเวก็มาเล่ให้ผู้ขอทัดเชจ้าเมวิเมเล่มากาเล่อโลกให้ผู้ขอเฉลี่ยลึกจัตุวิชมามามาจวิทัปตะเรียมาหมอกันแน่มากระจักระจ้าเนวเรียอเชจวิแม่เรียกไอ้กงงาคือลาหุยะเขาก็หลอกคู่พ่อพึ่งเมื่อเพสามารถกระเจ้าล่ะงานแน่เมื่อขอแจกสามารถเจเนกระเจ้าแม่รีพึ่งเมื่อจักกระเจ้าเรียกกระจือจะเขาป้ามุยลาวิทัปตะเรียกกระจือเตียเวเรียมาก็เลยน้อยนาสจีแก้วมาก็สจีผู้มูสเรียกระเจ้าแม่สามารถกับกัจจาเลมุยดุยดุยเตียละก็สามารถจักว่าลูบายากะดะจาเลไทยก็กฟินก็เวนาเลนิมาออคโลเลมุยลาละก็นาเลอบุพขอดที่จักก็แม่แม่วิจตุกัจจานิมาซาจาเลนิมาซาละก็ตุกัจเชสาเวนาเลกว่ามุยชมาปุตะเฮลอแม่นี่ชงานนี่คะไกเจไลพอมุยจอมาเฮแม่เลกกว่าวิอนี้ลาหุยะติภาทอเลชิดิจะเกเกลาลาวิออคโลหมอทกาติภาเยวิออคโลกาสติตะลิมุยีภาจอติภาคาเดกาตุเลียมาติเลโกโกมุยีติเนวิลโกเลเนหัวตุเชหาจอฮาเกลาวิแมชริจะวิออยาลิงาหึมมียานาวิกามาจาแมอามาพอติตินาวิเลโกโกจเยนาวิเจโอกูนาวิกะนาชินาฮอนาชินาวิเลจเยลูอานาเพเจโควิกาโกเพวิเจและเลชวิออคู่กับพุทธเจ้าโกปุวลาวิไครัวอานาติภากากาเทเกาะแป้นดักไอเชลอเรียกไอโกติกาลิลิกาสติตะแม่เรียกชริจเวียยาวคโลมุยตีในอาวิลโกเรียกเกาะลางกาวิทยาธาอีกะฮะเฮบาลิวกูฮะชแม่เรียกมาให้ลโกอันนี้คือตุเชฮะจฮาลาวิโยแม่ใครเตลเอาวิอันยาลาหุยติเผาสติตะแม่เรียกชริจกะให้ผู้ให้คโลกามโตลาวิจอมมาวิโกมาเรียกมุชอจ้าเผวิกาจอเรียกตอกมามาจอวินะเรียกใครเตลเจ้ามาเผวิอตอกมาให้จาวิมกะจอวิโยและชวิโอคู่กั
กาลิมตียา

อย่าล็อกอันนี้คือกาจ้าเหมือนจอวิ่งชูเวก็มาเรียชูดักกามาฮิเวเลมาซ้อมเมื่อวิล็อกตายอยู่เตจ้าแม่รีมเตียยาออตมาให้จ้าแม่จะได้คือเรื่องอ่ะคือซาตากามอเวเรียมมียาเจ้าก็มาเรียข้าขอหน้าเหลี่ยมมีญาติข้าออกคอลุให้ผู้ข่มจาวใจลาวิเจมุวะกอลาเลเลี่ยตีจาวิเจก็มามุวะกาลาวิถะปะโตหน้าเหลี่ยตีแก่ตีผัวเลตีแก่ผู้จาวิเจสระตีแก่ผู้จาวิเจปุถมต่อวิเจแม่เลี่ยจะได้คือขอกาเลเลี่ยต่อวิถะปะโตหน้าจาวิเจแค่ออกคอลุเชียวิเจแม่โอ้กว่าแม่เลี่ยวิ่งเนี่ยละหุยติพาวกาเลี่ยมาจาจอวิไม่กาจาจอวิอาชูเลมาชอบมือดาเวลาก็ตายอยู่ตีจ้าเชกาลียูฮูดอกว่าอยู่ฮูจ้าจอวิมัวชัวดอวิเจกุมาเลยอยากข้ามาฮิโรเจออตอกมาจอวิมูโรเจเพกอติกาลีมูเลียจังหวัดบุรีรัมย์พ่อจังหวัดบุรีรัมย์พ่อเลี่ยบ้านหัวช้างก็เวเตข่าวคนรู้เจ้าก็มาให้ผู้ขอเลี่ยมว่าเวลาเลี่ยก็ลาเลติมคุรุติจาวิเจ้าก็มาแค่ก็ชอบป้ากับกูพ่อเลติเกจาวิเจปวดทุกข์ขาจาวิชอติกาลิลิกาหนาวิเจ้าก็มาเลี่ยติกาโลกเลี่ยสกาติเกผู้จาวิเจติกาโลกเลี่ยยอดมาดจอเวนะมาลิมาจื้อเวเลี่ยแค่ก็ชั่วไม่เจจาวิเจแค่ก็ติกาเลี่ยปู่เวนะเลี่ยจะเจติหนาวิเจอยากให้ลิขอกาลิจามาจาวิชุดิคือน่าจะยอกโลนาจาวิติแค่ออกโลเชียจิแม่พี่พี่ย่อย่อเรียกคือช่วยติแล่เรน่าจะยอกโลจาจิแม่เรียเอาวิ่งเนี่ยละหุยติพาวสติเตเลมชะกามาจาจอวิไม่กาจาจอวิอาชูเลกาลีมาชอบมือวิลโกกาตาอยู่ติจ้าแม่ลิมตียายาออตมาเฮจาโลแต่ก็แลเรียวิ่งเนี่ยละหุยติพาวทามัวจะเล่มต่อวิอลกะอยู่เวลาเลียวจะเคยชิลากะลาวิโยแม่อวิอันเนี่ยละหุยติพาวอะโลสตาเลี่ยต่อละมาจะแม่ชิดิจอาทุมาอ๋อรอเลี่ยก็โกเลี่ยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อรอเลี่ยชิดิจสตาต่อละวิเลี่ยมาจะเลี่ยอ๋อรอกว่าสตากะไรอยากมัววิชิดิปอเลี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติปอสกอลงทะเบียนแล้วก็ชินิเตนิวออคโลหาแต่หานาวิชอเจียวิกาจอวิโรเจกุมาเรียกให้กุมาหาจาวิชอกะกอกาวิกาจอวิโรเจเรียกชะดาปะโตเรียกชะดิคืออาจุยารัฐบาลกะเรียกชะดิสอคโลบาสวัสดิการแห่งรัฐออลอทะจาดาวิติปอกก็ยูเวลาเลเรียกก็ชินิเตนิไกตุโยเจเตยายาเรียกปุราตาวิออยาคโลเรียกคาแตวิเฮเวเลยมาปีกว่าเวติภากะก็นี่แหละปีไกตุโยจิแม่ชะดาปะตองอะฮือราหุยาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลลงทะเบียนเลยมาผาวิชติภาเลยคตตตากีเฮเลียวเราก็ชะดิคืออาจุยารัฐบากะออกคากูเชวิเจเลียกให้กว่าปุราทาลิงอะฮือหมอทอก้าหรือจอและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาผาวิชติภาสำนักงานขนส่งไกลและเลียมาเชนีเฮกะแพวิเจอยากให้หนูฮือเว็บไซต์เลียเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโกเรียแอปเป๋าตังแอปทางรัฐและธนาคารเตียวคอโลหนูคือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาผาวิชติภานะเรียมาผาวิชติภาหะยื่นอุทธรลาหิเจเรียยื่นทบทวนสิทธิ์ก็เวนะชเวอลอโลหะติลาหิเจเรียมาติเลโกกว่าจะได้คืออาจุยารัฐบาลมากาเวเจียเวติมูถ้าหน้าเรียติปอกผู้ดอนนี่แหละกอกะชานี่แหละเรียหมอทอเก้าหรือจอเวกัววิชริภาเรียอหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอคโลเรียคาแต่ตาวิอหรือมาไกเวติภาถะลโกปีไกตุโยเจจะรับปะโตเรียนิมาตาโฮเฮกอเลวิอคโลซาตาคาเดนาเฮเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาจาเชียเรมากาวิเจียเวเรียหมอทอเก้าหรือจอเลเจียลาวิโกเวติภาเรียนิมาไกตโตตาโฮเฮเรียชนิดคืออาจุยารัฐบาลติปอกชนิดแต่นี่แหละออกข้างกูไกตุโยเจและเรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลออกเรียกข้าแต่ตาเวกาเรียกอยู่บาตุโยเจติยายาลโกเรียกต่อป้าติโกต่อป้าไม่ได้ชอแต่หน้าเรียกก้าเรียกก้าจวบเวชอติผานะใครแต่ละก้าจวบเวปีเจ้าเวนี่ชอขอคู่เกวิติผาลโกบาสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลมาสอเจเรียกพี่ไกตุโยเจก้าจอกาเรียกยาค่าก้าอาสะชอนชอขอคู่เวจิแม่เรียกใครแต่ละหมอทอเรียกหมอทอสักเกจวิกาตีชงะขอคู่วิลโกมาสอจิแม่ลิปิไกตุโยเจก็เพื่อเลยเรียกหมอทอนแคจอและตีแคเรียกอบฟุปปีมาปุ่ยเวจเคอบฟุปปีเวก้าเวจ
จะเขจัวเวกะเรียมอทอลโกเซฮาซิซิออกขั้วมาเกเวลโกปีตุโยเจเฮกอยาเนลิฮิยาติผาทะกะเรียกอฟุดอนตุโยเจเรียกคะเคกะจริซอคโลอัจุยารัฐบาครมคโลติปอกอจีดะเลอเรียงะหึมมียาบาสวัสดิกาแห่งรัฐกะคือกะโจเลมากาเวมอทอกาหรือจอและโกเลมากาวิติผาเจียวิติผาทะติปอเรียกอฟุดอนตุโยเจเรียกชริคืออะลาเคเซเซกะเคกะเราจิแมเรียกอยิงอุทอลาเวนาเรียกะกองาฮือราหุยามาผาวิชติผาเรียกอยู่ทอแม่เลยยื่นทบทวนสิทธิ์ก็เวนะเลยฮะเตเลยออย่าออย่าตัวคนจะลาเวลาแม่เลยปุราทาลกว่าจะได้ฮับปะปือเวออย่าเจตีเลยเซชุดีนี้สฮับปะเจติก็เลยออย่าแต่ละวิยาค่ะชุดนี้คือออย่าก็จะวิจิเรียกก็ข้อหาปัญชนิคกายออย่าแต่ละวิจิแม่เรียกเช่นเราปะต่ออวิยาเนี่ยละหุยติกาเลเลกาเรียกออย่าจอมัวเหรอเรียกให้ตะกี้เรียกชุดนี้จะชมมาจาวิทับปะต่อเรียกก็ตียาเรียกอาจุยารัฐบาลกากาคากูเชเวเล่กรมการปกครองพ่อเรียกอำเภอสันนอคโลติกาเลเลเรียกฮีฮาสุชฮีอำเภอเรียกอำเภอสันนอกาเลเลโอคโล one stop service ก็เวเลเจ้าหน้าที่ยุกติคาลูเมือและบาสวัสดิกาแห่งราออรอติผาพอหะอยู่ไกตุโยเจยือยาตัวตัวเวมาผาเวเลไม่เลกาบาสวัสดิกาแห่งรากาโจเลมากาวิจิอาเวเลขาคิกาติไกตุเวเลอาเพื่อสนาอพอและเลออรอชติผาหะอยู่แล้วดอกคาปิแลออกคาติผาจาเลอกาลาไกตุโยเจและชเวอคู่กาชติคือไฟปกครองพ่อกาเลฆ่าเซกาหน้าผู้ใหญ่บ้านได้ผ่าทักกาเลียแย่และค่ะคอลอคอลโลงอ่ะคือกลุ่มเปราะบางก็เวน่าเลียนาและตูมากาเวเตโมคู่พิการเตโมทักกาเลียก่อนนี้แล้วค่าใช้การนาเตผาลูลาเลกาพิไกตุโยเจเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐออลอนาเลียใครเตแลงอ่ะคือวิ่งเนี่ยละหุยเอาเลียชนิดคือธนาคารกาใครต่อต้าผู้ไกเหเลียสำนักงานขนส่งกาใครมามาต้าผู้ไกเหเจียเหเลียชนิดสอคอลูอาจุยารัฐบาลโยคือออลอก่อนจีดาปือขอนอไทยและอัมติคือราชาวิโอปิเตมูคาเปกอจ้ากานามาสุริชกาโลนาเวนาเรียกให้ก่อนยิมาตาอีตาโดฮาเฮเรียกที่พับพากโกฮอกาฮอลาเวเรียกที่พับพากโกติเชื่อมาจดจ่อยกับมาปีลาเวก็เลยเรียกบุเวนาเรียกยิมาโกเลตาเฮแม่เรียกบุกะมาดาวิตอขอตาโตลาปีเรียกให้ก่อนปูลาเวติสเตเลชุดิสอโคโลกาโลโซเชียลมีเดียออนไลน์พ่อกาซาตาตาลาวิกาจอยมาเฮเลอันนี่ละกว่าอปิชมอเจมูอำเภอปัวจังหวัดน่านเลมุซอตินาขอคุเชวิกาเมาอย่าเวลาเลยเลธนาคาโคโลจะยื่นทบทวนสิทธิ์ลาวิเตวิอปโทชมาจาเลฮอใจแลมุยวิเจก็มาเคเตเลเซซิวิเจอปิชมอขอเฉพาะเวเลเคกงาฮือลาอูยาเคตตอตากีเฮเลเคกวซาตาไลอยากะโตลาวิชมอเตเผาพอมีมาสดายและเลียบาสวัสดิกาแห่งรัฐสมากาวิถปะโตเลียกาตูอโปธนาคารคโลอรอจากอตายเวเลียจากอยู่ทอเตเลมอทกาทีแปะฮิวิเจก็แลลิซาตากะไลอย่าพ่อโตลาวิโยเฮก็ขอคุณหลอกคู่พ่อไงคือขอย่าหลอยากะไลกาเลียเยติเผาฮาทอเกเลียนิเซเลียหาวเวคิตโตกะเพซาวิชอคอสอกือลาเวก็แลเลียจ้าถ้าจ้ากูด่าเวเลียเตผาผากูครีเอเตอร์เตเวกาจอเวน่าเลียอยากค่ะเคกาเรียมาดาวิเคราะห์ตายอเลียอลอกวมาดาวิเคราะห์ยอวิทยาทาชูลูเวไมเลเนคือตูลูเวนะเรียกกว่าโซเชียลมีเดียพ่อสื่อพ่อมาดาวิต้องคอแพตะวิลอกกไว้จ้าแม่เลไปไว้จ้าแม่เรียกกว่าคือเตียเลเลกาสติจอปินะเรียบัสวัสดิกาแห่งราชอลอญิมาโกเลอาตาเฮแม่เรียกอลอกวมาปีเลาก็เวมาเฮลอเรียกอฟุดอนยาเจติยาเลเลกาเรียกหึมมียากับฟูกับเพชเวปาฮาติผาติปอกอยู่กูเอเลฟุดอนยาเจคเตเลกอกูเลเลออเตลนาหาวิววิชอติผาทะเลเรียกคาเดนีเลปีตุโยเจเลชเดปออาจุยารัฐบาลดอลอวิโอหาวิววิชอเจตีเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐดอคโลปิไกตัวอปูดอลอวิเจออคากวาวิเจชระปาตอชเดปอกะฉันตะอินจาวินะเลเคโกปูลาทาลอกอลิเพซาวิชอกะบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลกามาวิทปาตอชเดปอคาเดลือวิเจหาหาวิเจติลึและกาปิเกกูเวนาเรียกกูวิหันยราหุยติภากะนิมาโกเลตาหิแม่เรียกให้ต่อตากีเรียกแต่อย่าเรียกกาอ๋อยาจอวิแม่แต่ก็แลเรียกอ่ะคือราหุยติภาทะติป
าะก็หนอราเชวิโยแม่ก็จ้าเลกาลีจะได้ลอกะก็หน้าแม่ติปอตาเลกุสพ่อลอโกเลี่ยอาเชวิโยก็ฮาปาทาตาวิจิแม่เลี่ยก็ฮาปาติขอสฮาปาติเฮลีฮีฮาปาไม่เหรอเลี่ยก็ฮาปาทาตาวิจิเยเชกือเยข้อเลี่ยเยแล้วหอพักและอพาร์ตเมนต์และเยงาเชียวิติผานะเลี่ยอามีผู้เลี่ยนิฮานุยออลอนิฮานุยออคอลูแลเตนุยเวเสบะเจติวะจะไกตุโยเจเลี่ยชอก็ฮาปาทาตาวิจิเมเลียมีผู้ก็ฮาปาวิออคอลูเวียนะเลี่ยแค่ก็ออวิออนีลาหุยะติผาเลี่ยเยงาเชียวิไม่กะเลี่ยอภัพเมเชียวิเลี่ยหอพ่อเชียวิไม่เลี่ยชูโยเยข้อเชียวินะเลี่ยมีพุทธิภาจุยารัฐบาลงาหึมมียาถากาลักเกตุโยเจเลี่ยเขกงาหึเยกาคอลุอ้อล้อเยกาขอเลี่ยหอพระติภาเยงาเชียวิอคอลุอามีเยเวนิฮานุยอลือมาเกเวลโกตีหน่วยเวเสบะเจตีวอตุโยเจปุราวิอยาคอลุเลี่ยงาอุชูเยงาเชียวิชอนาปิวิอคอลุเลี่ยบ้านเช่านะเยงาเชียวิหอพระติภาชออามีเต้หน่วยเวลาคิดขอบัสบะโกลาวิเจเลี่ยคือโคคาจวยจาวินาเลี่ยเจรปะตอเลี่ยชดิปอวิอยาคอลุอาจุยารัฐบาลเลี่ยเยงาเยเยเสพาเลี่ยไอ้ชัวเยงาเชจจาวิเตียวิเลี่ยอภัพเมติภาหอพระพัววิติภากะเยงาเชจเชวิชติภากะอามีผู้นาเลี่ยนี่ฮานุยอห่อลอกโกเต้หน่วยเวลาคอลุเสบะเจติโกจตุโยเจคาเตลามีฟุจิเตพาเลลิโกฮาปาวิออยาโคโลตาวะไกตุโยเจเลเคกงาฮึมมิยาเยเตพานะเฮกงาฮึมมิยาเลบาสวัสดิกาแห่งรามากาวิชเตพานาเลแอปเปาตางอโคโลเลไทยช่วยไทยพลัสขอชอชชกเยเพวิเจเลแอปเปาตางอโคโลจะใช้สิทธิ์เพวิเจแมเลนฮือรวยเลจะยืนยันใช้สิทธิ์เพวิเจโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอโคโลมากาวิชเตพาเล่แอปเปาตังของคนลูกอุ้ยและเล่โนฮึยืนยันใช้สิทธิ์แพทย์วิจิแม่ขอชอชอคอลุเฮโกติกาวินิฮิบาปิลาตุโยเจแอปเปาตังของคนลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนมาผ่าวิชติผ่าแอปเปาตังของคนลูกกอกลาเลเยแพทย์วิจิเฮโกติฮาปาวิติฮิกอกลาตุโยเจคาเปนิฮิบาเล่แอปเปาตังของคนลูกขอชอชอคอลุกอเยกไอแพทย์วิจิแม่และอย่าเพิ่งหาติปอทอกาศิลากาลาตุเวอรอสาตาติผาจะใครใหม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาลิเลกาอบูจาแม่ติกาลิเลสแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
1: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นตามเกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจบุเกซามีเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
5: พันเอกเอกวริชชอบภูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าวันนี้เวลาประมาณ 18:45 น.ได้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายด้วยชุดดำใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบุเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะหยงมันอำเภอระแงะพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายทราบชื่อคือจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานชากิริยาเจนะอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิและประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายทราบชื่อคือเด็กชายฮาบีบหินะอายุ10ขวบอีกหนึ่งรายยังไม่ทราบชื่อภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าจากตำบลตะหยงมัดไปยังตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาส
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเปลี่ยนประชาชนผู้บุกรุกให้เป็นผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายและให้สิทธิ์เช่ายาวสูงสุดถึง30ปี
6: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่ากระทรวงคมนาคมได้ร่วมกับกฟผ.และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือคอช.เร่งรัดการแก้ปัญหาชุมชนผู้บุกรุกพื้นที่ของกฟผ.ทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า300ชุมชนรวมกว่า 27,000 ครัวเรือนโดยคอช.เข้ามาเป็นตัวกลางในการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อจัดทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับกฟผ.แทนการเจรจาเป็นรายบุคคลทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่นอกเขตปลอดภัยของการเดินรถประชาชนจะได้รับสัญญาเช่ายาวสูงสุดถึง30ปีขณะนี้สามารถจัดทำสัญญาเช่าไปแล้ว111ชุมชนส่วนชุมชนที่จำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่เพื่อรองรับโครงการพัฒนาสำคัญของรัฐเช่นรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟสายสีแดงทางรฟท.และคอช.จะเร่งเจรจาจัดหาพื้นที่จัดสรรใหม่รองรับนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยยอดการส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยไปยุโรปเติบโตสูงสุดในรอบ7เดือนแนะนำผู้ประกอบการเร่งพัฒนาสินค้าสีเขียวรับมาตรฐานสหภาพยุโรป
7: นายนันทพงศ์จิราเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของไทยไปทวีปยุโรปในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า148ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 40.7 สูงสุดในรอบ7เดือนส่งผลให้ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ากว่า738ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากคลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปที่กระตุ้นให้ผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับความต้องการในช่วงฤดูร้อนทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยควรใช้โอกาสนี้เร่งพัฒนาเครื่องปรับอากาศและระบบฮีตปั๊มที่ประหยัดพลังงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมยกระดับการแข่งขันด้านราคาไปสู่คุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดในระยะยาวปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสมภารอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายังดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอียเนอุงควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอจ้อยเรนยาอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกอเนยอเยบอชอเนมางามาอาคาวชอเจอยอกานาลู

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: นักโกลาสกาเลลังเอเจฮูชอบาอพิวชาบาอคอยบัตอนซูเมอะเกรามะคานักโกลาสกาเลลังเอเจฮูชอบาอพิวซาอคอายาเมเอโคนักโกลาสกาเนบิมโดลานักโกมายาปิอานักโกนาเอกาซาเตบูซาเอกาชอบาลูอะมูฮเดเนนีโคลาฮกากอยาดาดาเมฮกาดาดาญาเมหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1-13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่นากายำโยงาซุ้มมีเยงาซุ้มงางาโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเอออายุนิ้วโฆษณาบีเกหมอนยาแลนึ่งมาอ้อนานากาแงเหลียวแน่แงชนยางอายี่เนียวนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาชูมีสีโกจำยองโกแย่และงาดีใจที่โบนะขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสีเวและงายี่เนียวมาเจอกันยา
4: โอเคชายอ๋อบูดะเจ้า
5: โอ้บูชอปเปอร์
4: มาซุ้มค่ะ
5: บอกว่า
4: เนาะจง
5: โอดูทามา
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได
7: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

อุจิพออุดุถังมาเดอเยนี้มีขังยายกานาลุเนอรอเยเนียวเยเนียวยุมจีนารอเยเนียวจนเจอสุมนางมีกลาแม่เยเนียวลอวันพุทธเนาะงานแนเยนี้เธอไม่แน่รอยุมจีนางานแนอายุเชื่อเหมือนแนที่คอลูเวจอดามาเยเนียวนาลีอายำนานาลีเวลานแนนาลีเชื่อหลังกันนี่เดเยเนียวเดกามยอมัวดูแน่ทนเจือมาเยียาล้อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แล้วคูกาเนลเดเยเนียเดยืนยุ่มและขั้วธนาขอเนียสวทเชียงใหม่และแม่เยียเนียหามยอมัวดูชมเนาะละเลยเยียเนียนอนาลูเฮกาจอเนเยียเนียกานาลูเนอทนจืมาเย็นเนาะอายมีดองานยาเนี่ยล้อเย็นเนาะเธออยู่หาอายำล้อค่อยอยู่หาล้อเลยเย็นนี่นะทนจืละมาเดเย็นเนาะเดที่นั่งก็ดูนั่นยำงานในเย็นนี้เธอไม่ในเย็นนี้อยู่หาน่ารู้แล้วเคยยำล้อค่อยจนเท่านั้นหาเนาะแม่เย็นเนาะมันนี่นะเหรอกะสวัสดิ์ทอเชียงใหม่ล้อค่อยนะล้อเย็นเนาะอาเดืออาขาดอแต่มังเออล้อเลยเย็นนี้ดอตโลอินยุมนาลอกโกชดเจ็บจานียอหาอายามลอกเฮยอหาเยนี่นะทนจุลามาเดเอเชอนาหาจีเอทนาขอเนียลาหูดอเยนี่ลอเยนี่ลาหูชดเจอนาขอเนียนาหาดาดูอาดีอาคาฮอนเนลาหูชดเจอนาเบอกึกายามอขอเนียผู้ลอที่ก็เลยผู้เจเลยที่ขอลอจอมแม่เนี่ยนี่เทมินเนอาคาขอลาหูดอนาหาโดนยาลาหูขออาคาดอนาหาโดนยาลอนี่ชดเจอลูลอดอกของเธอนั้นมาเบิกงานยาเย็นเนี่ยหรอเธอมีแน่แล้วนะฮะโดนยานะขอเนี่ยเราหูดอกอายันมาคุยขอนี้นะฮะเนี่ยอินยุ่มอดีอาคาดอกเราคุยขอนี้นะฮะเนี่ยหรอนะอาคาโนหรออาจจะใช้เยอะอีกหน่อยเย็นนี้นะทนเยอะก็ดูนะขอนี้ถ้าใหญ่ดอกเย็นนี้ถ้าใหญ่ดอกนะฮะโดนยานะขอนี้พระนะฮะดาอย่าแม่เดนนาลีเชื่อหลังในเชื่อติหลังก็นี่เย็นเนี่ยหรอที่ขอเราเจ้าดามาเย็นเนี่ยรัฐบาลก็เกาะเย็นเนี่ยจะกาแอกาดานะในบิชิบิกามาเย็นเนี่ยล้อเจ้าละเงี้ยงามีเนาะอุศรายามละคุยเย็นนี่เนี่ยทนจุ้ยเนี่ยล้อบาสวัสดิการแห่งรัฐและคู่เธอยศเดือยยาล้อยายาเดือล้อเย็นเนี่ยมีจ่าเผื่อก็เกาะจะกาแอกาดานะมันในอิจูเผื่อเขาเนี่ยมีจ่าเผื่อได้เย็นเนี่ยเดถ้าแกอิจูเผื่อแล้วน่าหนุ่ยยศเดือยยาเดือมาเอช่วยแม่ลองอีอาเดแล้วแล้วน่ามีจ่าเผื่อน่าจะเดือน่ามาลองขวางนี้แล้วเออหึอย่างเงี้ยพังอ่ะเย่เนี่ยจะมีแรงอะไรก็ได้ยุ่มยุ่มมือพัดฉีหลังเงี้ยนะโยเอเดอขอเนี่ยดอกอ้อมผ้าเจเย่เนี่ยโยสือเดอขอเนี่ยดอกอ้อมผ้าโยเอเดอขอเนี่ยดอกอ้อมผ้าเจเดมีจ่าเผื่อรอดข้าโนยมึงเมื่อที่ปูแล้วพัดจากาเอกาด้านเนี่ยมาเดเย่เนี่ยเดอเออแต่มันก็ยังมีก้อนขอนี้จะมาเดอข้าโนจากาเอกาด้านเนี่ยมาเย่เนี่ยหรอที่เขาลอยจะดามาเดอกันเนี่ยนะเย่เนี่ยอันนั้นจากาเอกาด้านเนี่ยมาเย่เนี่ยงานนิมเจหัวใจเย็นนี่แล้วทนเจออาเดืออาขาอันนายาที่นอนฉลังอ่ะเดเย็นเนียวบราสีน้าขอเนียสีสีอาขอน้ำมันที่ขวานเดไทยอันนายอินาวันพุธอันนายอันนายนี่เช่นนี่บราสีน้ากรกฎาคมและขวานสีเดอาขอน้าขอเนียนี่พังอายาโกช่วยเดเย็นเนียวเฮียขอโตละโตละเย็นนี่แล้วทนเจอนิมจีอายามันละขวานเดเงี้ยก็งานเนี่ยก็กลัมทำเนี่ยจะกาด้านไหนมีน้าเหรอดอชาติบยุ่มแล้วพระนหัตามาเดอันนี้บุอยู่ในชาติราชาเย่เนี่ยเหรอที่เขาลอยนะฮะเบียดามา

0: เธอนะอันนี้ผู้อยู่ในชาต่อช่างงานเย็นยาร้อยยานาหลวงเพราะในบินาหาดาและยานาหาบอยู่ด้วยเย็นยาร้อก็จะนับพลังในนาหาล่าเย็นยานาหลวงอุดุธรรมะเดเย็นเดมาข้อปานในนาหามาแอร์ล้อเฟซบุ๊กปานในนาหาแมแอร์เดยุ่มเจียงานแหน่อายุเชื่อมือแน่ที่คอรู้เอจดามาเย็นยาก็ส่วนทั้งจุฬาเงินเนี่ยเนี่ยถ้ารู้แล้วจุฬาเงินมีน้องอุศหล่ออายามหลักเพื่อรัฐบาลปานในเยี่ยงบาสุริการแห่งละเล็กกว่าเธอเราก็ยศสืบโพยาเดือเราก็จะกาเอกาดันเอร้อยเยี่ยงรัฐบาลปานะอินยูมีจ่าเพื่อให้จูเพื่อเราชาวบ้านก็ดูเด็กก็บาสุริการแห่งละเล็กกว่าเธอยาเดือเราอันนี้จะยังก็ดูงานรัฐบาลปานในชาวบ้านก็อยากเกิดยาผายและอยากจะกาเอกาดันโดดันเนมันในเยี่ยงนี้มีอีจูเผลอหน้านัวร้อยเย็นเนาะอีจูเผลอหน้านัวเธอยศสืบเดิมแอ๋ล่ะเธอเนื้อก็ปุยาร้อยยศสืบเดิมแอ๋ยศยาหอในนิ้วปุยาเดิมแอ๋ยศอันนั้นลุชมีอาดอมปูจีพังอาเดและอยากจะกับเอกาดันเนมันในเยี่ยงนี้ให้ผมนั้นว่าเงื่อนแม่เดียเนี่ยเด็กก็งานจะโดนแนวรวยร้อยเยี่ยงน่าชอบบาก็ดูนะขอเนี่ยเทียบบ้านมายุ่มเจนะขอในสุดท้ายมาบีจีนี่ชอบบ้านเนี่ยอีจูเผลอหน้าเดียน่าที่ยาเจี๋ยนเนี่ยสมัยเช่นอาบัตามาเจี๋ยนะที่ยาเผื่อชาวบ้านเนี่ยรอให้ก็เจริญเดี๋ยวให้ยาบีงาเทียนเนี่ยยาของอันเดียจูเผื่อรอไอ้ขอเนี่ยบาร์ติเซียนสมัยแต่เช่นอาบัตยุ่มเจนะเดี๋ยวเวลารัฐบาลปั้มมาชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวโตลุเดี๋ยวให้ยาของจีเมื่อไอจูเผื่อรอน่าอย่าเออเดี๋ยวเจริญเงียหอนเนี่ยก็ยศป่วยยาเดี๋ยวน่าเหงาอันนั้นยี่เช่นเนี่ยยี่เช่นงานก็เนี่ยอายามบีเนี่ยบาร์ติเซียนรอยเงี้ยวถ้าก็บาลาก็เลี้ยวเสียก็ดูอยากเกินยาพายแล้วเลยอย่างนี้อย่าเสียก็ดูแล้วนิ่งบาลาสิสิงอะไรก็เลยอย่าเสียก็ดูอยากเกินยาพายแล้วงานเดียเนี่ยเดียอิจูเพื่อชาวบ้านก็แล้วอย่างนี้นั่นถ้าก็อย่างนี้เขาปูเขาอยากสืบปูยาวเดินนะแล้วอย่างนี้ว่าอย่ามาอายามบินเนี่ยเธอนะที่บาอันนี้เชื่องานบาลาเสียก็เนี่ยอายามบินเนี่ยเดียเนี่ยเดียที่บาบาลาเชื่อเสียก็ดูอยู่ยาพายแล้วเราอยากสืบเดินนะบาสบริการแห่งละเธอบาลาเชสีในระตาปะยาอยู่มาเดียเนื้อเดียนัชมีอะไรเธอหนาลอยเนื้อรัฐบาลไปในชอบากายากเกอร์หมอมีอะไรอีจูเผยเลยแล้วนะขอในการการประปาส่วนภูมิภาคและงานเธอเนี่ยลอยอินเทอร์เน็ตพอปาเลยในขอเนี่ยชมีอะไรเนี่ยมันก็นะขอเนี่ยเธอการประปาส่วนภูมิภาคและคู่การเลยในขอเนี่ยเจ้าหน้าที่ประปานะหาเลยเนี่ยแม่เดียเนื้อเดียขณะอีจูเผยก็เกาะลอยขอเนี่ยมีจ่าเผือกก็เราเจอแล้วไงนะขอเนี่ยเดี๋ยวช่วยมาดูขวางเงี้ยเดี๋ยวแล้วงานหัวรถจักรแอ่งกัดโดนเนี่ยมาแน่แอ่งขอเนี่ยเราก็ยืมพายเอายาห้องเงี้ยเราเย่เงี้ยมันเงื้องาเย่เงี้ยยาสื่อเดิมแอ่ยาเดิมแอ่ช่วยมาดูพัดจีงาเดี๋ยเงี้ยเดี๋ยวก็เหอปวดนะขอเนี่ยสื่อปวดแล้วจังพัดจีมีเนี่ยเราเงี้ยที่มีเนี่ยเย่นี้ยุ่มสร้างเกิดถ่ายงานเราเงี้ยชอเจ้าบ้านในคู่งานเราเนี่ยเย่นี้บาสบริการแห่งร้านและคู่เธออยากถ่ายย่อนะเราเนี่ยอยู่จะมาเจ๊ไงเราแห่งงานยุ่มนะที่บาตุ๊กปากกับผู้น่ารักงานตาชมยาเราเจ้าบ้านเธอเราเลยนี้นั่งงานตานะขอเนี่ยบาสบริการแห่งร้านและคู่เธออยากเราอย่างเนี่ยเธอไม่ได้อยู่มาดูเราเธอก็เนี่ยมีจ่าเพื่อเจ้าเงี้ยชอบบาขอเนี่ยเจี๋ยไม่ได้เราเธอก็อยู่สืบโป้พยาโป้ไม่ได้เราเลยอย่างนี้ชมยาดอกอัมพางงานเดงานขอเนี่ยก็เล่าเสียงเลี้ยเนี่ยอีกคนได้เล่นไงอย่างมาคุยจนไหนเลี้ยมาเล่นหนึ่งจอมาเนี่ยเหรอเธอมีเนี่ยมีจ่าเผื่อรัฐบาลปานเนี่ยสมัยเช่นอาบามาเจนี่ชอบบาก้าเนี่ยบาสบริการแห่งละเล็กว่าเธอยศเดิมแม่ยศเดิมแม่ยุ่มหกปูยางอาเดลเลอร์ชิมาดอลลาร์เดินนะแล้วเธอก็ดอจับยานแม่เดลลงทะเบียนไอ้เธอเจนยานแม่เดย์เนี่ยเดย์เธอก็เจริญเงาอันนี้เช่นเงาเนี่ยอายามบินเนี่ยชิมาบินอ่างอาเนี่ยเราอยู่จอนารูชมยอดอ่อนยามเดย์มีจ่าเผื่อชาวบ้านกันนะร้อยเยี่ยวเธอก็ชมยอดอ่อนยาก็ดูนะขอเนี่ยร้อยเยี่ยวเว็บไซต์ร้อยเยี่ยวเว็บไซต์นั่นอินเทอร์เน็ตพอปานในงานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคู่กันอีเนี่ยเธอก็เลยอ่อนในชมยอดอ่อนยางานเดย์เยี่ยวเดย์มันก็นะขอเนี่ยร้อยเยี่ยวเธอสมบูรณ์มาสี่นายเลยแล้วนะขอเนี่ยเธอก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้อบาลายศีนารุมีจ่าเผื่อเบียดวงร้อยเยี่ยวเธอก็เลยเอาในขอเนี่ยนะฮะเล่นยาไม่เดบิชอบาเล่นยาไม่เดเย็นเยอะเดที่มีในเห็นยุ่มก็อยู่เมื่อที่พบพายเนี่ยเย็นเนี่ยเรามีจ่าเผื่อเราบาสบริการแห่งร้านและคู่เธอยศยศเดิมแม่เธอก็ก็เลี้ยปูยาเดินนะเราเนี่ยชมยันโดนเล่นในยางง่ายเดได้นะขอเนี่ยบาลาเธอก็ เฮก้าก็เลี้ยวผือชาวบ้านยาพายเราเลยอย่างนี้ชมแม่ดองอีเดียเนี่ยเดียบาสบริการแห่งแล้วคุยเธอยาเดินนายกันนั่นลูชมแม่ดองพัดจิงอาเจเดียยศยุ่มยศงานเลยยากงานเราในนี้ทะเบียนบ้านเราคุยยามเราเจ้าบ้านนะคุงานเราเฮก็เฮวันเดียวชมแม่เกิดเนี่ยดองอาเดียเนี่ยเดียที่มีในหัวหน้าขวัญเนี่ยเห็นเนี่ยมือมือและที่โปพัดจักรเอกาโปเน่เลเดียเนี่ยเดียข้อเนี่ยเราเนี่ยเฮก้าเจ้าเงี้ยเราบาสบริการแห่งเราและคู่เธอก็ตะกวยอู้ยมยานิสุสาก็กอดยางอาเย็นเนี่ยแล้วยมยากาอินามินาขวานเนี่ยทีวีเขาจ้องเงี้ยเราจะดูแม่ก็สากลายเพียบอแล้วเลยเนี่ยขวบกว่าเชื่อขวบเดียร์สิเชื่อขวบเบี้ยล่าเงื่อนเงื่อเราเย็นเนี่ยโลกเขาพิบ้าอยากกูเงินในยศถาขวานในชุมยังอันเดอร์เฮ่แล้วเธอก็รัฐบาลในชาวบ้านก็มาอยากเกินเงาเดลเลมเสียดอลลาร์เราเย็นเนี่ยโลกขวานเนี่ยเอ้ยก้ามาพายุงก้าล้อเลยนี่เหรออ๋อชมยังอ๋องานเล่นดอลลาร์เนี่ยมาอยากเกิดงานเดลดอลลาร์เธอก็เธอขอเนื้อเขาเนี่ยหมอเลี้ยก้าขอเนี่ยสมบูรณ์อย่างงั้นฉีเล่เล่ออ๋อเธอขอเนื้อยมยาเจียมยาก่อนเราเคยยังง่ายเนี่ยเธอมิเน่ล้อเลยเนี่ยเดือนในหัวเตียป่าก็ดูนะขอเนี่ยเธอก็เธอก่อนเราเคยขออย่าบอกจ่าง่ายมิเน่คณะสมติบอกจ่าอ่ะอย่าเมื่อเราเคยล้อเนี่ยเธอมิเน่เออก้าเออก่อนเราค่อยไปชนเทมอนยาเดแล้วก็ถางาเถอะก้าเถอะพอฮอลลูด้าเดินเนี่ยรอเย็นเยี่ยวเย็นเยี่ยวรอเลเจเนี่ยบิชอบาก็ดูเดแล้วงานเนี่ยเย็นนี้เถอะมามานิสาเดียวกันนะลุงชอบานยาผายรอบาสบริการแห่งนั้นแล้วคุยเถอะบิเกอในยาผายแล้วงานเถอะเนี่ยอัลลามวันเนี่ยมายาเกอย้อนงานเดียเย็นเยี่ยวเดเฮก้าโยสุโปเฮน่าแล้วเลยเย็นนี้เธอมีเนี่ยมีน้ำบ่อจ่าไอ้ยามเราเคยนะขอเนี่ยรอเย็นเยี่ยวเย็นเยี่ยวมันมันอีสานเดือดชาวบ้านเกินยาเนี่ยก็ดูเดือดแล้วยังมือพาชกชิฮอนในชาวบ้านในเดือดแล้วไอ้ถ้าง่ายเดือดเนี่ยมันเดียวพอป่าก็ดูน่าเดือดมีน้ำนะรอเย็นเยี่ยวเธอมีอะไรเย็นเยี่ยวมันมันอีสานเดือดนะขอเนี่ยซาปุ่ยเนี่ยไอ้ขอเนี่ยก็กอดจมเอจอยงานในนี้จะมาเจ๊งเงี้ยรอหนีก้าสมก้าเงาเจ๊รอเคยหนีก้าสมก้าเงาเจ๊แล้วนะขอเนี่ยเธอก็กรมการขนส่งทางบกและคู่ใกล้เนี่ยเราไปขีดย้อนดูอีเนี่ยเหรอตัวจ่ายจะบีเอเดียเนี่ยเดเธอมามานี่สามารถเดได้เราเลยเนี่ยยอมมาขอนิชชี่ขอเนี่ยเธอก็ผ้าหยาผายและงานเนี่ยเนี่ยเธอก็มาผ้านะขอนิมาเกิดเนี่ยเบอร์ร้อยเนี่ยมึงนำเนี่ยขอนิโทรดูแลเบอร์ร้อยเลยเนี่ยโลนิการยังไงเจโลเคสุ่มการยังไงเจโลยังไงเจแล้วเราเลยเนี่ยเธอมีเนี่ยเรากรมการขนส่งทางบกและคู่ใกล้อีเนี่ยบีดอจาบีเดียเนี่ยเดียนะขอนิติกอร้อยเนี่ยนะจ้าติกอก็ดูนะขอนิเฮออุเยอุชาชอเชียพอปะเนี่ยจักรเอกาเดียเนี่ยเดียินะอันนั้นนี่เชี่ยนี่ร้อยนี่เชี่ยซุ่มนี่เชี่ยนี่เชี่ยงาเฮียนอนละเฮอร้อยเลยเนี่ยอันเดือดไทยมีคะแนนต่อไปก็ดูนะอุเยเยี่ยมยาง่ายเจเดียเนี่ยเดียเยี่ยมยาก็ดูนะขอนิหนี่เชี่ยงานกันนะกูเชี่ยนี่เชี่ยมุกันนี่เยี่ยงาเจอันเดือดไทยมีคะแนนคนละต่อไปที่ยับยุ่มและเกิดเงี้ยเราเลยนี่ยอพอยอขอนี่ยังง่ายเนี่ยเราอยอพอยอขอนี่กูเช่นในสิเช่นในกูเชื่อมกันนี่แหละและยังง่ายเดียเนี่ยเดียนั่นถ้าก็อันนั้นนี่เชื่อกูนี่เชื่อเสียงนั่นนัวเหรอเดือดแทนมีคะแนนต่อไปก็ดูนะเช่นในกูเชื่อมกันนี่แหละและเยี่ยเหลียวยังง่ายเย่เนี่ยจะมีไหนเหรอถ้าก็ยินที่อันนั้นเสียบอลลูถ้าก็ขาดแล้วแหลมทาเดินนะขอนี่เหรอถ้าก็เฮียมเราเคยง่ายเดียเนี่ยเดียเสียลูกมาข้าบ่มาข้าแล้วแหลมทาเดินนะเราหนุ่มเฮียมเราเคยบลาเฮชิลอนี่เจริญเนี่ยเรานั่งมาขอยาข้ามายาหม้อเหี้ยเนี่ยเราอุ้ยมาเยี่ยขอนั่งมาขอมาดูมายาหม้อเนี่ยเราตัวนักชามามาหล่อเนี่ยยาจอมาในเหี้ยนี้มีเนี่ยเฮียมเราเคยเราขันยังง่ายเดียเนี่ยเดียขณะหนุ่มอาดังเบียยามเฮียเราเคยเราเหี้ยนี่เนี่ยทันจูเนี่ยจะก้าเอ็กาดานเนี่ยเนี่ยบิสบิกาเดียเนี่ยเดียเฮียก้าหนาวเนี่ยเราดัชชิบิมแล้วพนักหัดมาเหี้ยเนี่ย
1: อันนี้โอ้เราดูสนุกมีอะไรอะไรมาล่ะสนุกมีอะไร
2: สนุกมีอะ
1: ไ
2: รอันนี้เทียดตอนเดียร์นี้มีอะไรเนี่ยผมรับมา

나만이 찾아를 기다 남이 맞춰가

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและกรณีข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติน
5: ี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
2: จริงเหรอเขาทำยังไง
5: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
2: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
5: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
2: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
0: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและกรณีข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลประสานสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ย้ำสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้
6: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใจผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลว่าจากการสืบสวนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลักได้แล้ว3รายและขยายผลพบมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานล่าสุดที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษและให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานโดยปปช.ได้เริ่มไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการโดยเจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันก่อนพิจารณาออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายยืนยันว่าจะสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พิจารณางบประมาณคืบหน้าแล้ว11กระทรวง
7: นายณัฐชาติวงศ์ประเสริฐและนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณาว่าคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณแล้ว11กระทรวงสำหรับการพิจารณางบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ประชุมให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หลังพบหมายเลขบัตรประชาชนของคนไทยรั่วไหลบนอินเทอร์เน็ตกว่า 1,200,000 หมายเลข พร้อมกำชับให้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังติดตามการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์และระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ Agri Mapรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI โดรนและเครื่องจักรอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนวัฒนาตระเกตรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่กู้วิกฤตน้ำทะเลสีดำคลองชากหมากจังหวัดระยองเตรียมสร้างฝายดักตะกอนแก้ปัญหาระยะยาว
8: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่ากนอได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทช.และจังหวัดระยองลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบปรากฏการณ์น้ำทะเลสีดำบริเวณคลองชากหมากและอ่าวประดูเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทีมเจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการเยียวยาระยะยาวนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินการสร้างฝายดักตะกอนคลองชากหมากภายในปีงบประมาณ2569เพื่อชะลอและดักจับตะกอนก่อนระบายลงสู่ทะเลตามมาตรการป้องกันในรายงาน EHIA ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชนโดยรอบโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กระทรวงอุตสาหกรรมและประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องในทุก2สัปดาห์ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้แจ
2: ้โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เหมือนซุ้มค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลียวเอาเก่งเราก
12: ็อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
13: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มือสูงตั้งเซงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูก้นเนี่ยค่ะอ๋อพบทบจอมกันในตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทานทานหน้ากอกับสืบข่าวที่3สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจดอนเก้งใหม่อยู่จอมกาเฮาโมขาวนวลสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยกออ้อยเซปอแม่พี่น้องเฮาเขาตีดังห้องปล่อยเสียง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางไหนกลางค่ำตั้งเรดิโอออมล้มในค่ะเนาะเอามาติดทอมดังเรดิโอออมล้มเอามาติดทอมดังไลฟ์แฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 147เกลฮัสและเพิ่มเติมปันตั้ง TikTok เข้าคาในนั่นค่ะไลน์ตีหลายตั้งเอามาได้เป็นดังออมล้มเอามาได้เป็นดังออนไลน์ในนั่นค่ะเยอะก็ยังแต่มีลงปืนตีทุบๆจอมปอมไม่พี่น้องเขาเทียงอยู่ซึ่งคือกอลีค่ะเฮอพี่น้องเขามีดังซื้อเจอกันเยอะก็มาทอมข่าวเงาจอมกันทอมลีลีในนั่นค่ะอย่าเปพุงอันนั้นอันไหนเปิ้นลาดว่าซึ่งนั่นบะอันเปิ้นลาดว่าจังไหนวะอันว่านั้นพี่น้องเขาค่ะอย่าไปว่นกวางเนียนเพียวอาลาเนี่ยคาลาดปันฟังอยู่แต่สิสังเจอว่ามาถอมในตอนการเฮาค่ะกูว่านวันนั้นเนี่ยเตหู้ค่ะโอวาอันเฮาค่ะมาลาดนั้นมันเป็นรองอันเตมันและมันเกิดขึ้นมีมาเตเย่าในนั้นค่ะเยอะก็เป็นข่าวอันปลอมอันพามและเปิ้นตึกหางเฮียนว่าเป็นเฮ็ดจังนั้นว่าเป็นเตเป็นจังในว่าหันเปิ้นลาดมาว่าจังในว่าในอย่าไปพุ่งลาดเนี่ยค่ะเฮาค่ะที่มีว่าเปิ้นว่าจังนั้นว่าตั้งนั้นว่าจังไหนว่าผึกถามว่าไพ่ฮำลัดอ่ะอําหัวค่ะเปิ้นลัดเนื้ออ่าเนื้อตุ้ยกะในอันนั้นเออหามาในทางเออเนี่ยพี่น้องเขาหลู่เลยไว้เสือกะใจเย็นดีลีในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับเรื่องในนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาย้อนฝากไว้ปันกูก็กูกลเจอหนังไหนในนั่นค่ะนอพี่น้องเขาค่ะเมื่อในทบกันก็เตเป็นมาวันปุตที่เศร้าสองเหรินทวนเจ็ดสองเหงไปเศร้าหกปีได้สองเหงหนึ่งปากไปเศร้าปีก็จะหนึ่งเหงสามปากไปแปดสิบแปดคู่ในนั่นค่ะอยู่จำกันที่ในเป็นเหรินแปดเมื่อแปดคำเป็นวันศีลวันธรรมแทงวันหนึ่งตอนแต่วันเมื่อในแทงอําหึงอํานั้นก็ติเขาว่าซากันเย้าในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็เอามาฝากตัวจู้ถึงกันเจ้าหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะกำในเขาขามาตัวไหนนั่นค่ะโจกาเขาขามาถอมในนั้นค่ะมีพี่น้องเขาถามมาเมื่อไงว่าเปิ้นลัดมาจังนั้นค่ะเปิ้นลัดมาจังไหนค่ะในนั้นค่ะเนาะเปิ้นลัดมาในเผอลัดก็นั่นแหละตอนดับปักเปิงหมายมีอันตีเตมีมานั่นย่อมไปเกิดขึ้นมานั่นก็กำนำพี่น้องเขาติดตุกเจอเกี่ยวกับเรื่องมาปอตวงเหี้ยปนิส่งปอกมือขึ้นตั้งเฮือนจ่องเจอเตค่ะห้าเปิ้นลาดมากวันนั้นค่ะอันเนี้ยก็นั่นแหละย่ำพองแต่เร็วตั้งเมืองจึงไทยย่ำไปมีหมายมีห้องหับอันนั้นก็มีหมายมีตอนแต่ตีเตรียมไม่ว่าตีส่งเหี้ยการยันมึงรวยลงตั้งว่าปอตวงเหี้ยให้ปอกมือขึ้นตั้งเฮือนย่ำไปมีไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็นั่นแหละผู้ยิ่งอันปาตวงมาเหตุการณ์ถูกเมียนจอมหนังปักเปิงหมายมีถูกเมียนจอมหนังปักเปิงหมายมียังตึกเตะไหลรูรวมด้วยถึงลองศูนย์และศูนย์เป็นย่อก็เกิดลูกนั่งเบิ้งจึงไทยไหลเหมือนเก่ากุ้ยในนั้นค่ะข่าวลืออันเปิ้นว่าได้ส่งปอกมือขึ้นนั่นมาตีลองการต้งหนึ่งในนั่นค่ะข่าววันก้นเมืองอันเป็นจุ้มกลุ่มไทยไม่ทนอันว่านั่นค่ะอ๋อตีข้าเจอหาไล่จื้อนะคะเส้นสายเส้นจื้อตา 100,000 ก็ไฮไลท์นั่นสิแล้วก็เดียกว่ายืนต่อจอมพ่องหลวงในลุ่มพ่องต่างแดนสภานั่นไหนค่ะตอนตาที่ว่าเฮ็ดปักเปิงเตรียมมาปักเปิงใหม่มีว่าให้แห่งการยันเมืองตีอันป้าตองนั่นส่งปอกมือขึ้นไหนค่ะกล้วยไก่ย่ำอ่ำไปเลยมีคอมัดหมายและปักเปิงใหม่มีคอในใจตั้งเมืองจึงไทยไปมีเนาะพี่น้องของเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันพี่น้องเขาเขาจังหนังในนั่นค่ะเนาะให้ป่องเจอสังเจวาถามไม่เย้าแหละไรตั้นได้ถ่อมอันคาตัวปันนั่นเนี่ยก็เนกมาปันคา1 3ตัวก็ไรค่ะพี่น้องเขาย้อนประสังเตเลยหัวเสียงตุ้มยอนมันจ่องพี่น้องเขาเลยถ่อมอยู่อันถามคำมาเมื่อไกลนั่นก็นั่นแหละมันย่ำไปมีปักปึงใหม่มีออกมาอย่าไปตกเจอตื่นพานป่นตีเนียนแผวอาลาก็นั่นแหละมันจะมีจุ้มสีจุ้มจุ้มปืนสร้างขึ้นมาแหละคัดเจอหาไล่จือคนไทยเสตาแสนก็นั่นเนกว่ายืนในจอมพ่องหลวงนั่นสิให้ต่างย้อนมานั่นค่ะเนาะย้อนเบอร์ว่าอีสังล่ะเขาก็ว่นว่าเขามาเกิดลูกเบื้องไทยลูกเขาเตเลวัดเลวัยศูนย์ในศูนย์เป็นเป้งกันเลยมาหิมหนึ่งสองสามเสียหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
มีหลายอันน่ะข้ออ้างมันก็นําเนี่ยกอบนั้นแลลองตั้งซะในมันย้ําไปมีเต้ในนั้นค่ะเพราะว่าศูนย์และศูนย์เป็นจําหนังปักเปิงใหม่มีตอนตะเฮียงการอันมาเกิดตั้งเมืองจึงไทยนั่นมีจึงหือล่ะในเฮียงการบ่ว่ามีวัดไว้ถูกแม่นจําหนังปักเปิงใหม่มีนั่นมีศูนย์ตอนตะได้มาเกิดลูกตั้งเมืองจึงไทยเดเลยมีเหมือนหนังว่าพาสปอร์ตไว้ปับคาเมืองอํานั้นก็ไว้สีคองจ่ายเงินจ่ายเงินไว้บัตรทอง5ประกันสังคม5อันละอันหนึ่งเจมจึงไหนเจ้านั่นในก็เตเลยสุนตอนแต่เลยเกิดลูกตั้งเมืองจึงไทยค่ะเยอะก็เกี่ยวกับไปลองมาการเลือกจ้างว่าประวัติตองไหนนั่นว่าบอกว่าผิดกฎหมายอันว่านั่นย่ำไปมีไหนนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในก็ยังตึกว่าเหตุการณ์ก็ปัดตองก็เหตุการณ์ได้อยู่ไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะหรือเสียนั่นก็เตส่งปอกเมื่อขึ้นไหนค่ะมือเฮาค่ะเฮ็ดผิดปักเบิงหมายมีกุ้ยนะแต่เป็นซึ่งหือล่ะเฮี้ยงการยันมึงเตสูงปอกเมื่อขึ้นตีเฮือนต่อมือเฮาค่ะเฮ็ดการผิดปักเบิงหมายมีอ่ําเขาตระวางในนั้นค่ะเมื่อนางเข้าเมืองผิดปักเบิงหมายมีบ่เปิ้นติ่งยอดเปิ้นก็ได้สูงปอกเมื่อขึ้นตั้งเฮือนนะคะลักมาเฮ็ดการเลยอ่ํามีไว้ขวางเฮ็ดการอันนี้ก็เป็นคนลักเข้าเมืองเหมือนกันอ่ํานั้นก็เฮ็ดผิดปักเบิงหมายมีค่ะแหมคนตายหาเฮ็ดการให้จ้าเป็นรองลู่ซุ้มซื้อเสียง5ถึงอศักใส่ใส่เปิ้นเจ็บ5ตายกว่า5เจิมจะไหนเปิ้นก็ติส่งปอกมือขึ้นตั้งเฮือนอยู่ก็เอาเฮ็ดจ้อมหนังตัวตามตั้งผิดกว่าว่าเลยนักๆหนาๆในนั่นค่ะอ้อตอนดาลูกอ่อนซ้ำเป้าว่าเกิดตั้งเมืองจึงไทยนั่นนะคะถ่อมด้วยลีลีค่ะพี่น้องเขาตอนดาลูกอ่อนสังว่าเกิดตั้งเมืองจึงไทยนั่นนะคะเตอ่ำเลยสัญชาติไทยเตอ่ำเลยวัดไทยออโตเมติกอ่ำเลยวัดไทยออโตเมติกอันว่านั่นเตว่าจึงหือล่ะใครปองว่าจ้อมหนังลูกอ่อนเกิดมาตีปอตีแม่เป็นแห่งการยันมึงในนั่นค่ะก็เตเลยวัดไว้จอมผู้ติดตามก็เป็นปอก็เป็นแม่นั่นกุ้ยในนั่นค่ะตีอําไลสัญชาติไทยจอมหนังลักแลนลิ้นในค่ะลูกอ่อนก็เตเลยถือไว้เสื้อคือจอมหนังก็เป็นปอเป็นแม่มีไว้นั่นกุ้ยในนั่นค่ะจ่องเตมีสุนในกว่าแจ้งไว้เกิดไลคาลาในค่ะมีสุนไรกว่าแจ้งไว้เกิดไรห้องยาตีในเมืองจึงไทยตีออกบันหนังสือหับห้องการเกิดทอร์หนึ่งทับหนึ่งปันย่อก็เอากว่าแจ้งเกิดต่อเจ้านาตีภายลุมเจเวงภายนายทะเบียนเขาตอนแต่ที่หับเอาไว้เกิดอ่ำนั้นก็ความไทยว่าสุติบัติอันว่านั่นในค่ะในก็เตลัยมาเป็นลักฐานกับตัวตอนแต่ลูกอ่อนว่าเกิดตั้งเมืองจึงไทยกล้วยเก่าไว้เกิดลูกอ่อนอันกว่าไรมานั่นในปออำนั้นก็แม่เป็นแห่งการแห่งเมืองหลวงก็เตไล่แค่ไว้เกิดนั่นก้วยเตอำใจว่าเตเป็นไว้เมืองไทยกวนไทยค่ะนะพี่น้องเขาเตไล่ป่องเจอจึงนั้นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะสังสือว่าใครเพิ่มเติมจึงหือเทียงเนี่ยก็ต้องถามกันเขามาประวัติตอบไรเตตอบปั้นอำตอบไรเตกว่าต้องถามผู้ใหญ่ก้นหลวงเขาเสเอามาฝากปันปอมให้พี่น้องเขาเนี่ยค่ะหาไรเงินถ่อมจอมกันจึงหนังไหนเทียงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเอาค่ะนี่ก็เอามาฝากตอนตุ้ถึงป่าแม่ปีปีน้องๆเขาเจิ้งหนังไหนคะเนาะหรือหรือใจถ่อมได้เพียงความหวานหูถูกใจกันหนึ่งหูก่อนค่ะนะกำมาจ่องมาอุปโอจ้ำกันแทงกำหนึ่งค่ะปีน้องเขาค่ะ

อ๋อค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะอยู่เป็นอ้อยก้อยเซซ่อมกันตั้งห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147โทกีแล้วเฮ้อซ่อมกันที่ในปืนปล่อยเสียงหลายตีหลายตั้งเอามาตั้งเรดิโอออมลมอันพี่น้องเขาว่าวิทยุกับน้ำป้อมเลยลัดล้อเล่นกันกว่าหลายข้อความจะไหนกำก็ว่าอยู่เป็นก้นสับเลียนดินเมน้ำคงปลดออกซ้ำเจ็งคำอยู่มาดังนั้นดังในสิอยู่จอมสังกมังก็กติลาดความจำจำอันนั้นนี่ค่ะน้องก็คัดเจอมาลาดปันพี่น้องเขาให้เลยป่องกุ้ยกาอันคาดีมาลาดในคาดีลาดความแต่ให้มันป๊อปีป๊อปินย้อนปืนสังละบอลดักก้นถ่อมและตาลูกตาหลานตาหนอแดนคือเขาข่าววันตาเมื่อนั้นนั้นเขาก็ติคัดเจอลาดให้มันปีให้มันเพียนนี่ค่ะเนาะสังเจอว่าเขาข่าก็เป็นปอเป็นแม่ลาดความอัมปีต่อลูกต่อล่างเขาข่าในนั้นก็มังก็เนี่ยอัมย้อนปันลูกเขาลาดความแต่จะไปอู้นะทำเต้นี่ไอ้ปะนะทำมาในไต้กลมเจอเมืองกลมเปลี่ยนเนาะหลวนก็ติดต้องกว่าให้นั้นลัดกลมปีเที่ยงให้ไหนมันตีหยาบค่ะก็นั้นในลูกอ่อนย่ำพ่องแต่เหลวในเหยียนเขาเลียดภายเนี่ยนะคะเนาะมันก็ในว่าโกลูกเขาโกลูกเขาปนหัวเป็นไต้แทงก่อนอ่ำปันลัดนี่ก็ตอนด่าลูกค้าได้ว่าเหรอลัดกลมไต้ของปนมาขายเขาเซ็นเขาซ้อยขายไอติ่มจอมที่ห้องเฮียนก็หันเขาก็ลัดกลมไต้ไอ้เหลืองเนี่ยปนปลายทางมาสู่เป็นลูกเมโมขาวนุ่นใจเนี่ยใจอ้อเนี่ยลูกไอ้เปิ้นหาลูกน่ะที่ไอ้แห่งล่ะเมย์เป็นก้นเหมือนกันด้วยนี่นั่นเนาะค่ะเลยลองตั้งการปลูกฝังลูกเขาค่ะเฮาฮู้ว่าเป็นอีสังหรือเลยลัดซึ่งหือในมันลำลองที่ก็เป็นปอเป็นแม่สั่งสอนป้อนปันห้องเฮียนที่1ที่เป็นก็เป็นปอเป็นแม่ห้องเฮียนที่2ที่ปอแม่ก็ที่2นั่นเนี่ยก็ติเป็นไว้ที่ไหนค่ะดีห้องเฮียนเปิ้นครูสอนเนาะขอสั่งสอนป้อนปันนี่นั่นค่ะมันตับลงไม่เจอค่ะเขาตื่นเรียดเนี่ยหลวนในกับปันตะเลียวนี่นั่นค่ะเนาะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะมาด้วยเที่ยงในค่ะขอความที่พี่น้องเขาต้องตักอยู่กุ้งเชฟถอมอยู่ค่ะถอมไม่ตั้งไม่ห้องสอนตุถูกเนี้ยฝั่งมะเลค่ะฝั่งมะเลในติเลยกับสืบกะที่ภายลุ่มปลิกมะเลย่อก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่เพราะว่าก้นก่อนเขาตักมานั่นว่ามันอยู่ขิ้มแล้วจึงหือในก็มันเตียงง่ายเงียมในค่ะน้องเหมือนหนังเว้งค่ะเอิงห้าจิ้มซึ่งหนังไหนค่ะน้องมันติหาอะไรง่ายอิดอ่อนนึงจือเขาจิ้มซึ่งหนังไหนค่ะนะย่อก็ปีโมเป็นจัดที่ตีเลยค่ะจัดที่ค่ะเกิดอยู่เกียงไฮจึงไทยค่ะน้องไว้อยู่เมืองฟางเซทอมอยู่ค่ะขายแง่อยู่ไว้ห้องพักจ้างเผือกคาปีคาจึงหือคาไหนขายแง่อยู่ไว้ห้องพักจ้างเผือกในแง่คาแง่เผือแง่อีหังค่ะกะห้องพักในแง่อีหังเรียนฟงไหนอ่ะขายแง่หังแง่ว่าพายแง่อีหังอยู่แม่สาวะธรรมค่ะกวางนะพี่น้องขอเตรียมเพราะขออ่านกับจอมพี่น้องขอเตรียมค่ะก็เพราะกวางเซ็งนะคะอาก็ไม่มาถ่อมด้วยเที่ยงนะคะเมื่อไกลลาดกว่าเอี่ยวเนาะเกี่ยวกับเลยลองว่าพี่น้องเขาว่าเพราะตองเอี่ยวดีให้ปอกนั่นจำใช่ไหมลาดกว่าเอี่ยวในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเอี่ยวก็ยำพองตะเหลวในนั่นค่ะอันลีโกเที่ยงอันหนึ่งก็จะเป็นตั้งเป็นAINDS ตั้งเป็น AIDS ตั้งเป็นเจอมงเจอแมง HIV อันว่านั่นเนี่ยค่ะตั้งเป็นอันในนั่นเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะมันเด็ดที่จับกันเลยกลางโฮมฮอมสองโฮมกับมาจอมกันเอามาก้นยิงก้นใจเอามาก้นใจก้นใจกำนำก็ติเป็นเจิงไหนกับปันตะเหลวในอําหัวเจิงเหี่ยวเนี่ยค่ะเนาะลองเจอในเสยก็อํามีลองเฮกังยก็ก้นก็ไหลก็หนึ่งมีเจอมันไว้เสกับโฮมรับนอนโฮมฮอมสองจอมแทงก็หนึ่งนั่นเสเอาเจอกับแพร่บันเจิ้งหนังไหนคะอ๋อสังเจอนั้นเพราะว่าเปลี่ยนเจ้าไหนแหละเปื้อนฟังไว้ว่าให้ฟังไว้เนี่ยค่ะสังว่าอําฮู้จักกันฮู้จักกันก็เหี่ยวค่ะอย่าไปตําเจอว่ามันให้ลงมันเป็นทั้งมันเป็นสาวสวยปีแจ๊ดแจ๊ดได้ไหนโจมันเป็ดมามันถึงเป็นสาวอยู่นี่ก็อย่าไปว่าเจ้านั้นค่ะเนาะอย่าไปว่าเจ้านั้นนี่ค่ะห้ามฮู้เลยค่ะใส่ควรว่าอําในอยู่จําเขาเศร้าสิโจมว่างค่ะรู้ว่าเขาได้เป็นฟินยามจึงหือก็นั่นแหละย้อนน้อมค่ะเนาะเดี๋ยวเลยปกติโฮมห้อมสองกันในเนี่ยโฮมกับมาจอมกันในก็ใส่ถุงยางอนามัยนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขากับมันติดให้กลางเลยลองตวงเลยอําเลยหางเฮียนเยาก็ให้กลางเลยตั้งเป็นเจมเจ้าหนังในค่ะมันติดตื้อหลีนั่นค่ะเนาะใส่ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยนั่นในก็เปิ้นขายจอมเสียงตั้งขายอันง่ายเงียบมันทั้งเสียงตั้งขายอันง่ายๆมันเศร้าสีโจม่วงนั่นค่ะเนาะ7-11 5นะคะเสียงหลายๆตี5อํานั้นก็ห้องการ CNN ปืนทึนแจกปันฟรีก้วยกาหลูด้วยก่อนวันหมดอายุมันมีจึงหือจึงหนังไหนค่ะก็นั้นเลยอย่าไปเจอง่ายนะในนั่นค่ะเนาะอย่าไปเจอง่ายนะได้ลองอาห่มกามากันในค่ะเนาะหรือใส่ถุงยางอนามัยคอนดอมนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาก็เลยฮู้ว่าใส่ในหลักซื้อในหลักตึกๆก็นะใส่เฮาขาเป็นใส่หังแม่นใส่มาหนึ่งก็ซ้ําไปไล่แทงลูกกวนมันก็ติมีใส่มันนอนหนังของแพ็คของมันง่ายๆซึ่งไหนค่ะเนาะย่อก็
จเยาหนึ่งปอกกระโหลกแล้วแปดนะเดี๋ยวใจเยาเอามาใจเทียงปอกก็สับอ่ำไรเทียงเลยนั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็หลุดเลยรัดกันซื้อๆให้แน่ก็พี่น้องเขาค่ะในบางปอกในมันซื้อมันโยเนี่ยโยทางๆอันวางพี่น้องเขาเนาะตารางเหนือขึ้นทำพวกใครซุกซักก็เหมือนแล้วในนั้นค่ะเนาะหลุดเลยรัดกันซึ่งในนี้ค่ะโยก็สั่งเสื้อว่าตั้งเปลี่ยนเขาค่ะในไหว้สีเขาค่ะกับห่มรับนอนห่มกับมาจ้อมเปิ้ลเยาในสามเรือนมาจ่องไกสามเรือนมากกากดเจ็ดกดท่าด้วยอ่ำใจว่ากะห่มรับนอนมาเมื่อว่าเมื่อซึ่งก็รู้เลยกว่าแน่เมื่อแน่ในกลมไรค่ะนะมันไปออกมามันไปเนพังหางมันมาปีนอกเขากดตีไรแทงสามเรือนกากดเจ็ดด้วยเลือดว่าเนี่ยกากดเจ็ดด้วยเลือดกดตีไรลายว่าเขากากดเจ็ดด้วยเจอมงเจอแมงHIVเนี่ยอ่ำใจว่ากดเจ็ดด้วยเลือดลายในเปื้อนกากดเจ็ดเลือดเราก็มันกดตีรัดมาเป็นกลุ่มอีหางอ่ะเป็นอีหางอ่ะเอฮะปีฮะให้ไหนกุ้ยไหนค่ะรู้เลยหมอกรัดปันเปื้อนฮือเสียงๆแรงๆซึ่งไหนกำเลียวนี่นั่นค่ะพี่น้องเขามันก็ตีง่ายดอนตาเขาขาโยกอมันเดียวตียดยากันตั้นไรยายาให้มันหายเครียดเดียวก็ย่ำไปมีนี่นั่นค่ะยายาให้มันหายเครียดเนี่ยมันมีก้วยกะมียายาอันให้ห้ามหนังหือเจอมงเจอเมียงมันนั่นอ่ำแพร่ล่ามกว่าน้ำสังเสวานในตัวก้นก้อนนั่นมันมีเจอมงเจอเมียง HIV ในไหวอยู่หมอกหนึ่งสองปากตัวนี่แหละเพราะขาก็กินอียาตานว่านั่นตานไวรัสมันนั่นตานยาเจอมงเจอแมงว่านั่นปืนก็ดีเลยกว่าเออนั่นไหนก็ตีไรตีไรตีไรกินปันให้มันเมียนเมียนจมหนังมอยาเป็นสั่งมาปัน

ล้วเนาะก็แม่มันก็ว่าอําจะเอ5ก็จะมาตั้งเป็น AINDS ตั้งเป็นอันไหนเปิ้นห้องเจอมงเจอแมง HIV นะลัดจังไหนก็ไปป้อบ่อยไปป่องจังไหนก็ค่าก็พูดดีลัดอีกทางเที่ยงเอาไหนค่ะเนาะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะในก็ย้อนฝากปันพี่น้องเขาเจ้าหนังในค่ะนะเอาค่ะกำในเขาค่ะมาตัวแทงไหนนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งแทงอันนึงไหนนั่นค่ะเนาะว่าตั้งเป็นเอสเย้าก็ไม่ก็แก่นสาในก็ลีกูค่ะกำนำก็ลูกอ่อนก็เป็นไรก้นลงก็เป็นไรไหนนั่นค่ะอ่ำถูกดีไรป่นเปลี่ยนมั่นอ่ำถูกดีไรไหวเมาม้างไหนนั่นค่ะหรือเลยตัวไหนค่ะก่อนเนื้อจอมเนื้อจอมตู่เขาค่ะนั่นน่ะดองมีไหนค่ะน้ำหนักเขาค่ะต้องลดย้อมไหนนั่นค่ะเยอะก็จ่องมีเลือดออกพิษปักเปิงพิษเปิงหื้อไหนค่ะพายออกมาเป็นพายป้านเลือด5ไหนค่ะไอตาสีไหนค่ะเสียงแหบอันนั้นก็ไอมาเยอมีเลือดป้าเจ็บเจ้าหนังไหนค่ะเนาะเยอก็เฮืออ่อนเลยง่ายเนี่ยเจ็บน้ำเจ็บจอมดุบจอมเอ็นเจ้าไหนไหนค่ะหึงหน้าไหนเจ้าไหนหลุดเลยก็หาโมยากดจัดกดทัดด้วยคันคันเพ้อเพ้อนี่นั่นค่ะเอามาฝากตัวนจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขากูก็กูก้นเจ้าหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะหรือเฮือจะถ่อมด้วยเทียงเพียงความหวานหูถูกใจกันเทียงหนึ่งโหก่อนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะจ่องขึ้นมาอุบโอ้จอมกันเทียงกำหนึ่งไหนนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะสืบถ่อมด้วยค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะยินชมขอบใจถึงกูก็ที่ต้องตักกันเข้ามาและปันยังใจกันค่ะอ่ำโตค่ะ2 วันเนี่ยค่ะอ่ำโตค่ะค่ะใครถอนเพียงความปีหมูขาวนุ่นค่ะไม่สูงกลางวันค่ะปีเยอะกลางวันว่ะโอเคค่ะไม่สูงค่ะลองเตเขาว่าไม่สูงค่ะลองเตเขาว่าในเตกว่าวัดลอยคําจ่องเตเป็นสังค่ะฮะเปิ้นมีอีหยังกันคะเนี่ยเสียงหวานที่เขานั่นในถมในเรดิโอกล้วยมือก็เล็กอ๋อยินชมค่ะในเชียงใหม่ฝนตกน้ำหนาค่ะยินชมค่ะที่หมอกขาวพึ่งกันค่ะเตี้ยเข้าว่าเตี้ยกับวัดลอยค่ำจ่องที่เป็นสังคำเป็นทางค่ะกว่าเลยกูตีค่ะชุดจักถมนะเนาะข่าวอันไอ้ยังกลมหัวอันที่เปิ้นว่านั้นเปิ้นว่าไหนวะให้เนี่ยพี่น้องเขาก็กว่าเลยง่ายง่ายหลุมเจอในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะกล้วยกาสังเพ่งขาเฮายิ่งหมอกขาวโน่นเตี้ยก็ตีเหลือดีเบิดขึ้นควันขำเกี่ยวกว่าค่ะย้อนเปิดสังหิมกันหลูหิมกันกว่าหิมกันไปหิมกันต้านเยาะก็โคหลูโคต้านอันเท่ากับหลูนั่นกวางไว้น้ำพังวะเนี่ยเตียนวะกวางไว้นั่นโคหลูโคต้านอายุมั่วมั่วกวางไว้กันนั่นขาหันเดียวในเหมือนเหมือนเหือนในกบนั่นแหละพี่น้องขำจับโหลดตกเจอว่าเฮียงเลยมาที่วัดเนี่ยมันตอนหันน่ะมันก็กติหันถึงนั่นกว่าอยู่พอกวนขึ้นควันนําที่นั่นขำพอใกล้กว่ายืนบ่ว่ามันได้กองกันไว้กันนั้นเขาพักบนก็กินทําตาเลียวให้มันเจอตา2ตาให้มันจะเข้าเนอนําตันขึ้นยาวเขาวันแทงกําเว้ยเฮ้อเขาพักอันกับลูกก็ต้านั้นก็เมนโซเมนโลมค่ะพี่น้องเขาย้อนนั้นแหละขาก็เด็กกว่าหลูต้านที่วัดอันดิ่มพอมีก้นน้ําดีจำเฮือนเฮาขาดีกว่าเอามันกัดเย็นดีกว่าเอามันหลดเพียเข็นหลดกาโกอ่ำน้ำก้นโกอ่ำหิมกันหลูอ่ำหิมกันต้านจึงนั้นค่ะนี่กุ้ยกาบ่ถามมากว่าที่นั่นต้องอะไรกับที่นั่นกว่าเลยกูตีค่ะนั่นนะคะเป็นจึงนั้นค่ะเนาะกุ้ยกากว่าเลยไปเลยก็ให้เอาวัดเอาไว้กับจอมเดี๋ยวก็กว่าให้ลองตั้งลีนะคะอย่าไปเฮ็ดลองอันน้ำลีเนื้อปืนจำจึงหนังในก็มาฝากไว้ปันพี่น้องเขาจึงหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะมาด้วยแทงค่ะเพียงความอ่ำย้อนเนาะค่ะนะเข้ายามมันจำโมดอะค่ะปีค่ะป้อไว้เกิดลูกเข้าหายเตะเฮ็ดถือค่ะไว้เกิดลูกหายไว้เกิดลูกหายก็เตะไรกว่าเตะไรกว่าแจ้งที่ห้องปลิกค่ะไว้เกิดหายก็แจ้งที่ห้องปลิกในนั้นค่ะในห้องปลิกอย่าเอาหลักฐานอันนั้นเสียกว่ายืนตีลุมเจวิ้งอันดีเบิ้นออกบรรวัดไว้ลูกเข้าขานั่นจึงนั้นอย่าก็เอาหลักฐานก็เป็นป้อเป็นเมและหลักฐานอันมันมีเอกสารหลักฐานอันมีอยู่นั่นกว่ายืนปันเจ้าหน้าที่เปิ้นในนั่นค่ะจอมหนังคักตอนอันที่พี่น้องเขาถามมาในอย่าก็ดีเลยกว่าฉะนั้นก็กลับเปิ้นหลูอีสังจึงหือเป็นจึงหือนี่ก็เดี๋ยวเลยแทงกำนึงนั่นค่ะนะเนาะหลูเลยกว่าต้องถามที่เจ้าหน้าที่เปิ้น1ป้อไว้เกิดลูกเข้าหายนี่ก็ต้องมีไว้ถ่ายไว้เหมือนมันยุ่มยามาติถ่ายไว้อยู่ตรงใจเพราะว่าถ่ายไว้อยู่ในนั่นก็เอาเอกสารมันนี่ก็แจ้งที่ห้องปลิกติเลสิ่งของมักซาวัดซาวัดเอานั่นนี่ไว้แจ้งความที่ห้องปลิกนั่นนี่กว่าแจ้งที่ลุ่มเจเวงที่มันออกบรรวัดไว้ลูกข้าวคานั่นในนั่นค่ะป้อไว้เกิดป้อไว้เกิดหายเอามีเย่าตรงใจเย่าสวมติเลยสู่กับแจ้งเกิดนั่นสู่ต้นแจ้งเขาออกในทะเบียนบ้านตรงใจมันก็ติมีในทะเบียนบ้านก็เอาทะเบียนบ้านนั่นก่อนจอมค่ะมันจะว่ามีไว้เกือเราในก็เอเซลูกก็ในแดงในก็อำเนยแจ้งเขาในทะเบียนบ้านอันนั้นก็หยาบเหมือนกันค่ะนะกบนั้นตื่นตีเลยแจ้งเขามาในทะเบียนบ้านสีก็อำนั้นก็นายจ้างฮะอยู่จอมป้ออยู่จอมแม่ฮะเจมซึ่งหนังในค่ะพี่น้องเขาค่ะ

มีข้อถามอีหยังเถียงคะเนี่ยลำปุ่นจ่องปืนเตเฮ็ดปันวัดหลวนห้องเฮียนค่ะอันในเตลาดว่าวัดลูกอ่อนห้องเฮียนในนะเจอว่ามีลูกหอมได้ขึ้นเฮียนเนี้ยก็กึ่งกะเอาลูกกับเย็ดใจปั๊บเนี้ยก็ลูกก็เทไรเนี่ยก็เจอค่ะอันเปิ้นเฮ็ดปันสำรวจปันกดจัดกดทัดปันและเก็บปืนปันลูกอ่อนนั่นตอนตาลูกอ่อนอันจะเจอขึ้นไว้ที่ห้องเฮียนเสอันอันตั้งอาจยาจังจองหลวงปองจึงเปิ้นเฮ็ดหยุดนั่นก็ขึ้นเฮียนเสปกติสอบติหังมาเขามีหมายกับตัวเปิ้นก็ได้ออกปันหมายเลขจี้เขาหนังคือติสอบลีกจ้อมหนังคือตันจ้อมหนังเปิ้นนั่นเฮ็ดจังหนังไหนเขาย่อก็ห้องเฮียนนั่นเปิ้นซ้ำจองที่มีผู้ใหญ่ก้นหลวงเปิ้นเอายืนย้อนปันลูกหลานเฮาคาฮือในอยู่ที่ห้องเฮียนนั่นแทงกำหนึ่งถามว่าตีในจ่องเปิ้นเฮ็ดค่ะมันก็ถามค่ะมาอะโลเว้ยลูกค้าอยู่กุ้งเทพได้เอาลูกค้ากับเฮ็ดวัดที่เกี้ยงใหม่ดองไรอ้าวก็ลูกสู่อยู่กุ้งเทพพี่เอามาให้เกี้ยงใหม่มันจะมาเฮ็ดกันเลยง่ายๆมันก็ว่าเดี๋ยวเลยกับลงทะเบียนที่อะไรกับแจ้งอำเภอกันเลยมันอ่ำเจอไหนนั่นนะหนูไล่หมอแจกเพว่าวัดไว้เลขจีไว้จีในห้องเฮียนก็หลวนตื้นหนูเลยอยู่ห้องเฮียนนั่นไว้เปิ้นออกปานพอออกปานยาวปียาวเข้าหึงเปิ้นกดแจกกดทัดด้วยว่าหลวนได้มีอันนั้นอันนี้อันหนึ่งสองสามสี่ในเปิ้นก็จ่องใกล้ออกปานไว้หลวนเป็นไว้ศูนย์ห้าไว้สิบปีห้าไว้อีหางอะไรมันตีมีจอมหนังคักตอดมันแทงอ่ำใจว่าก้นกูก็ตีไล่ยกก็มีวัดไว้มันก็ว่ามีวัดเมืองมาในเปลี่ยนภาษาปานยาวตีไล่ก็ไปเจอเนี่ยค่ะก็เลยมีวัดอู่วัดเม้งแทงเจอไหนค่ะเนาะเกี่ยวกับไปลองวัดไว้โฮจีโฮจีอันว่าในขณะพี่น้องเขาน่ะอันนี้เจอไหนค่ะเนาะลาดกว่าเยาในค่ะก็ฝากตอนจะถึงพี่น้องเขาเจอหนังไหนจอมไหนนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะมีอีหังแทงค่ะทองเขาถามมาเกี่ยวกับไปลองลูกล้านเผยก็หลุเลยสั่งสอนป้อนปันดีลีในคานอให้ค่าก็เลียวให้สั่งสอนป้อนปันลูกอ่อนในเขาอ่อมจะมาถ่อมค่าดังหมดค่ะนะคำถ่อมค่าหมูเขานวดในเขาย่ำไปมูจักทั้งลูกก่อนก็นั่นแหละลูกเผยล้านมันในก็สั่งสอนหั่งเผยหั่งมันเนาะต้องใจเขาก็สั่งสอนหั่งเผยหั่งมันอันเขาขับป่องเป็นไรก็จอยฟังจอยหลัดปันนี่ค่ะเขาได้เอาคว่ำเอาคว่ำเขาไหว้ว่ากันเชียงกำหนึ่งก้วยกาว่าอยู่ที่ก็เป็นปอเป็นแม่รู้ล้อมได้ถึงลูกหลานเขาคาลีลีในนั่นค่ะหนังหือป้อดีเฮ็ดห้ายเปิ้นหนังหือป้อเต็มพิษนั่นนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะผ่านยันมือเอาค่ะน่ะเขาย้ำจำมดจำเซิงตีผักแล้วปันเพ่งคว่ำมันหูถูกใจสิส่งขึ้นทบกันเชียงค่ะยินจงขอบใจอย่าน้ำค่ะหมายสุขค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มลงทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนและไม่ได้มาตรฐานเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลที่ผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มโรงคัดบรรจุทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนและไม่ได้มาตรฐานพร้อมอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งกว่า 2.8 ตันเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยในตลาดโลกนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมกับกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจสอบโรงคัดบรรจุทุเรียนอย่างเข้มงวดโดยสุ่มตรวจไปแล้ว20แห่งพบข้อบกพร่อง14แห่งและพบ1แห่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าตามมาตรฐานบังคับมกส. 9046-2560จึงสั่งให้เร่งดำเนินการยื่นเอกสารขอรับการรับรองภายในวันศุกร์นี้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งกว่า 2.8 ตันทั้งนี้ย้ำมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดไม่ใช่การสร้างภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการคุ้มครองเกษตรกรที่รักษามาตรฐานการผลิตอย่างซื่อสัตย์และร่วมกันรักษาชื่อเสียงของทุเรียนไทยในตลาดโลกเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและสินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันโครงการรั้วชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่เกิดจากกองทุนหทัยทิพย์และเงินบริจาคของประชาชนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงคุ้มครองประชาชน
7: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงต้นแบบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้งบประมาณว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ได้รับการสนับสนุนในระยะแรกจากกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานเงินสนับสนุนโดยเงินของกองทุนมาจากการร่วมบริจาคของประชาชนกองทุนดังกล่าวยังสนับสนุนการก่อสร้างบังเกอร์หลุมหลบภัยและอุปกรณ์ป้องกันภัยให้กำลังพลโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนโดยที่ผ่านมา ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเนื่องจากต้องรอให้โครงการมีความชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยยืนยันว่ารั้วต้นแบบมีความสูงมากกว่าความสูงของคนประมาณ2เท่าใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานโดยรั้วดังกล่าวเป็นเพียงต้นแบบซึ่งจะนำไปพัฒนาต่อในอนาคตปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการจัดหางานต่อยอดอาชีพแรงงานนอกระบบสร้างรายได้กว่า 3.71 ล้านบาทพร้อมขยายโอกาสผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระหวังเพิ่มโอกาสมีงานสร้างรายได้นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เดินหน้าส่งเสริมการมีงานทำให้แรงงานนอกระบบโดยให้บริการแนแนวอาชีพให้คำปรึกษาและข้อมูลตลาดแรงงานควบคู่การส่งเสริมอาชีพอิสระการรับงานไปทำที่บ้านและการพัฒนามาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานผ่านกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างผู้ประสบภัยธรรมชาติคนพิการและดูแลคนพิการและแรงงานนอกระบบพร้อมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแนวทางซอฟต์พาวเวอร์และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งส่งผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าร่วม 1,165 คนโดย1,064 คนสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้รวมกว่า 3.71 ล้านบาททั้งนี้ยังเพิ่มโอกาสการเข้าถึงงานผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระเชื่อมโยงผู้รับงานกับผู้ว่าจ้างรองรับทั้งงานประจำงานเสริมงานผลิตชิ้นงานงานสอนและงานให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าบริการปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า 5,000 คนน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่22กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือตชด.ขอสู้บันทึกเสียงโดยเรือโทสันติรุ่นเพศศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของอสิสถาพร

นั่นคือเพลงต่อชดขอสู้ผลงานของอาศิสถาพรขับร้องโดยฤทโธสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติค่ะส่วนเพลงที่เป็นผลงานของพลตรีลงวิจิตวาทการนั้นคือเพลงแดนอีสานจากละครเรื่องราชมนูปี2479

ผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องราชมนูปี2479คือเพลงแดนอีสานเป็นการขับร้องหมู่ก็จบไปแล้วนะคะช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงเลยนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับดาวค่ะเพลงแรกดาวใจร้ายคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งต่อได้ดาวไม่ลืมดินคุณดาวใจไพจิตรบันทึกเสียงผลงานของคุณจงรักจันคณาด้านคำร้องทำนองโดยชุมพลอาบทิพย์เพลงที่3ดาวเหนือขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของเนรัญชราศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงเกี่ยวกับดาวนะคะและเราก็จะต่อในเพลงชุดดาวอีกค่ะเริ่มได้ดาวเคียงเดือนที่จริงแล้วต้นฉบับคือคุณละม่อมกมลวาทินแต่คืนนี้เราฟังจากคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะต่อได้ดาวประดับเมืองคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณสวรีประกาศพันธ์สองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติและหม่อมเจ้าทิติพันธ์ยุคลเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเพลงดาวประดับเมืองนะคะต่อได้ดาวประดับใจโดยคุณภูศรีเจริญพงษ์ค่ะผลงานของคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติและคณะมุกดาพันธ์

จบไปอีก3เพลงนะคะเพลงเกี่ยวกับดาวอีก3เพลงที่เราจะฟังต่อไปนั้นเริ่มด้วยเสียงของคุณชัยยศอมตยกุลค่ะรู้กันด้วยตาผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมตยกุลบรรเลงด้วยวงดุริยะโยธินนะคะอีกหน้าหนึ่งของเพลงรู้กันด้วยตาเป็นเสียงของคุณมันธนามุรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะความรักเหมือนเมฆฝนผลงานของคณะจารุกนกอันนี้เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะและเพลงที่3ที่เราจะฟังก็จะเป็นเสียงของคุณมันธนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงชื่อรอยร้าวบันทึกเสียงเมื่อปี2497คือหลังจากออกจากวงของกรมโฆษณาการมาแล้วเพลงนี้เป็นผลงานของครูสุรพลพรภักดีศิลปินผู้พิการสายตาฟัง3เพลงนะคะเริ่มด้วยรู้กันได้ตา

และอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นี้จะมีการพระราชทานเพลิงคุณบรรณามุรากุลศิลปินแห่งชาติเราก็เลยฟังเพลงของคุณบรรณามุรากุลกันอีกช่วงหนึ่งนะคะในตอนนี้บึงน้ำฟ้าผลงานของวราวรเวท1ไม่ใช่2โดยครูพยมมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์และไม่มีแม้คำลาคุณบรรณาให้ข้อมูลว่าคุณจิรักแก้วสมัยแต่งแล้วก็ให้ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาตินำมาขายให้คุณบรรณาในราคา 1,000 บาทและคุณบรรณาก็ใช้ประกอบในภาพยนตร์เรื่องมารรักที่คุณบรรณาสร้างเองนะคะนั่นคือเพลงไม่มีแม้คำลา3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยบึงน้ำฟ้า

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเสียงของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งนะคะเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและกฤษณาอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะท่านจักให้ข้อมูลว่าแต่งเพลงนี้ให้ครูสง่าใช้ในละครเรื่องขุนทัพพญายมเมื่อปี2492และคุณมัณฑนาโมรากุลร้องบันทึกแผ่นเป็นคนแรกเพลงชื่อกล่อมเป็นสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ประมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์เ
1: หมยซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北移总盟莫给豆沙古纳王子台都

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวง

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มที่สังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลกระตุ้งคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุ๊กกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยติวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมองอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเลยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมตามแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนื้อ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
6: ็给保洁处在给办当的怎么在空忙人好是听把通了是听把别成吧跟我在保个路在错空忙到不知道人好一想跟我保个人好 application 是不是错 line 是不是错到那个有母错过若不是错是谈恋爱的买人在这在错保就过了到这个政府是动母错保人好是不是错1330不到天ก็จะสีก็ได้มาประจำตัวประชาชนเราจะต้องดาวอวนหนัดจือไทยว่าเราก็ม่วงไม่เล่นบัตรกับไปตูจะมันเจ๊ต่อจะเชื่อว่าหายตาประสนนอยังก็สับปอมสีหรือรู้เจ๊ชั่วว่ารู้เชิญย่อชิงยาจะลิ้นก็แดงเราเจ๊ก็ยังจุ่มมือถอแดงเราเหล่งเป้าก้อนแต่ตูจือเจ๊ตูเขาจอตูรอปานเจ๊จอเราจะจันเราเช่าเจ๊ 的挺累的听我的说我莫成妞妞好点的如成妞有主妞好一他者我如解错的谁说过这有他保如解错的道
7: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมึงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงงอหล่อนงตัวเตาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สูต้องสูงชื่อเป้อ๋อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

梦要醒过瘾，难瞒过说的哦。可住在光头山间，住在光头山南侧，心存存到哎。

เหี้ยซงอีจ่องนาซึกุตินิงจังสวดเล่าส่วนนู้วันพฤหัสบดีนู้ติแนงกับไปรู้ชังหลินดูชงออดเซ็งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานู้นวนย่างจั่วลีซาจั่วเต้าจาคือกังนู้นวยยอดเลยหัวปีกี้ย้อนย่างจั่วลีซาเก่าเต้าจาคือกังปีกี้ย่อมบัวชงนัวย้อนย่างจั่วแนงชงมานดอกนัวกูมเป้าหญ้าเสงหังรองชาจากการจนดูสู่ต้องจัวฮัลโลมองดอกลูกแสงแสงใหม่ตัวจื้ออีจ่องหนาจื้อกุฏินิ่งจางสวดเล่าวันได้หนัวจะยดถอยอีจ่องหนาจื้อกุฏินิ่งจางสวดเล่ากึ่งกลางลูกชายห้างกลางลูกนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอ้อจ่องดาวจัวสวดเล่ากึ่งปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮัลโลมองดอกลูกแสงแจ้งใหม่อ๋อเอตังกินนัวเจกูกูหวังฮัจยาชาฮาตาสวดเล่าอยู่ลงจูกูย่ออัวพงยืดเถ่าปีมงจูจวดเถ่าเศร้าวันได้นัวเจกูตู้มัวอีร่างเล่าจ้ากูย่อรัวเสงเฮาร่างเล่าจ้ากูลุ่มไปฮาตามงเก่าจู้ลูกจอจัวไปสวดเล่าเต่านงกงกีรอใจตั้งรอมาส่วนซื้อนัวเจกูยมัวอีจังสูสือย้อนลูกถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าป้าหอมันย่อจวนเดาจ้อนุจื้อกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหลอสุยอกกคสกู้เตาเต่าต้วนถั่วเต่าชูเดาจ้อเหตุการณ์คือมั่วจ้อคือมั่วอีตัวต้นแห่งหอกูเต่าลูกโพสคลิปวิดีโอคือมั่วคือมั่วข้อพิพาทหออ่านจูตูเพื่อนบ้านหนอหลอสยอจูเต้เชิงเร่คือยอดส่วนเต่าอยู่เต้ตะวันตะเจย้อนจูจ้อคือตีคือยอดส่วนเต่านือตะวันตะเจมาคือตูคือตีนเต่าหอปุ๊กกูเต่าเฮาหลวยเย้งหนอเนอะกูเต่าเฮาหลวยเย้งยอดส่วนต่อปุ๊กช่างเจย้อนตั้งสุมาเฮาจัวต่อเจ้าร้องเนอะหอตั้งสุมายอดส่วนจังการจังมองหนอเจปุ๊กเพ่งสอละกังจนเด็กพวกเต้เจ๋อไอ้กูฮาวจัวต่อละกังกูย้อนช่างต่อเนื้อเจ๋ฮะตั้งสมากูมั่วจ้อปังหลวยเย้งดังหอกูเตาไอ้ยังลูกจัวช่างต่อถูพงยือกือดาวคลิปวิดีโอเดาเจ๋มาอ้วจัวอ้วจัวมั่วกี้เหม่งจ่อเนอะอ้วจัวมั่วกี้เหม่งจ่อจัวจ้อเพื่อนบ้านลอสยอจ้อกูตี้กือย้อหลือลูกเจ๋อมาอ้วจัวมั่วจออาการแพ้หนอมาจอฝ่ายผู้สูบหอกู้เตาอังสินทตาเขาคือจอเพื่อนบ้านพวกแพ้หอเจ็บพวกกู้เตาพวกกู้เตาหมุงก่อเนอะพวกกู้เตาหมุงก่อมาจอตูคือเขาหลวยเย้งเดาหอบมาปกูเตาหาเลยหนัวเนื้อเตาหาตาตั้งชื่อมาขอคือเนื้อเฮาเตาหอดเจเนื้อกูเฮาจวนเตาเนื้อว่างเนื้อใจซื้อหนัวเนอเอยอดจัวหูเนื้อรู้ว่างรู้ใจเกนเนื้ออยู่ว่าเฮาจัวขอเช่าตื้อหล่อยิ่งเตาตั้งชอหนัวฮะหาเจงหาจัวจ้อเพื่อนบ้านหลอดซิยอหาเจงหาจัวตัวต้นนี้คือเตาใจกี่กุ้นโฉเตาแพ้จอปังหลวยเย้งเดาหอหาตากวมงยัวจ้อเครื่องฟอกอากาศเนอะมือยัวจ้อเครื่องฟอกอากาศย้อนรู้สึกรอซื้อจี้ย้อนเล่ห์เหรอเจการซื้อย้ายรู้ใจมือย้อนจัวหรือขอเช่าหนัวมาตัวคือเฮาหลวยเย้งกูเตาหาเล่นดาวเจหนัวเตปัวหาเล่นหนูหาตากูย้อนอีกขอเต้งแหม่งเหรอคือจื้อหาตาเนื้อเย้งม่วนย้อนจวนดาวดาวขอเช่าเกินเนอะฮะม่วนดาวดาวย้อนจวนดาวดาวรู้จ้ออ๋อมากี่เฮาหลวยเย้งยอดส่วนเต่าอยู่ว่างหยุดใจอ๋อมากูยอดสิทธิ์คืออยู่มั่วเป็นสื่อคือยกอัวเต่าตั้งชื่อมาสู้กี่ใจหอกูเต่ากลางรูจัดการเต่าห้าหนอมาผู้หาตาสู้กี่ใจกูเกี่ยวข้องโดยเฉพาะยอดส่วนพระราชบัญญัติสาธารณสุขจงอ้อเชงจื้อปัวไปเจ้าจื้ออายัวรูอัวกี่เป้าห้ารูจัดการจอดเหม่งดอกด้านหนัวหนอมาขอหนัวเจ็บผู้หาจูจอบปังหลวยเย้งหนัวเนอจอบปังหลวยเย้งคือ
ข้ามรั้วลอซิฮออัลังลักกางมงจัวหรือตุลุจัยหนอมาอากู้ปัวฮาตาจงแรงดาวตัวหอกู้กางซ่าอยู่กี้อ๋อจูนดอกคอนหนัวห้าหอไอปัวฮาตาภายในกิจกรรมยอดจัวหูยว่างยุจัยมาโยกู้อัตาวห้าตั้งสุมาจอปังหลุยเย่งดอกยอฮาตาเนื้อยางมงอวดจัวมั่วเต้งแหม่งจัวลัวหรือเล่งหรือโตเยกู้มั่วเป็นสื่อคือยัวมงละเมิดสร้างความเดือดร้อนจัวลัวหรือเล่งหรือโตหนอมาอวดจัวเตาเนอยอดจัวดอกพระราชบัญญัติการสาธารณสุขยงอ๊อเจ้าปัวไปเจ้าจื้อจุนเต่าเขาคือเหตุรำคาญนอหอผู้กู้เต่าระบุเต่ายอดซัวมาตราหนึ่งกับจื้อฮาตาโยฮาตามั่วจ้อจ้อปังหอโยฮาตามั่วจ้อปังจ้อรังสีจ้อแสงหอจ้อแสงลอสุยอความร้อนหอกีกู้ลอสุยอมั่วจ้อคือแต่อย่างคงคือนิ้วมั่วพิษเนอะมาอวดจัวฮัจอฝุ่นละอองหอจอฝุ่นฮัจอละอองจอคำเมาจอเท่าลอสุยอหลืออย่างเนอะคืออวดจัวเสื่อมอวดจัวเสื่อมลอสุยออวดจัวอันตรายจัวสวดเราลุ่มจอดีมากู้ถือฮาตาเนื้อย่อเห็ดรำคาหนัวจากฮาตาก็อวหูก็ว่างก็เจ๋ยรอย่อนิย่างมงอวดเต้งเหม่งจัวหลัวหรือเล่งหรือถูกกูย่อบวนแต่ก้อนเดาหมันให้กู้ฉกกิจใจตัวอย่างเก่าเนอมาสวดเลยกู้ยอหาตาเล่งถือคืออยู่เฮาหลวยเย่งโนหลอกกู้อัวตัวทรงใช้ห้าอ๋อจังเตอายุเฮาเต้าตั้งสมาลัวหรือโตคือย่อเจยอีปนจีนเดาเอลวบแพ้จอบปังหลวยเย่งเดามาสวดเลยอยู่เต้าเก่งฟังตัวทรงห้าหอยยอหาตาเล่งถือหอกคือเจอหาตาลัวโลเฮาหลวยเย่งเออัวกี้กุ้นสูจอยู่โนมาอยู่ยอจุเต้าอัวเจ้าเล่งหนัวยอรวบรวมจอหลักฐานเนาะรวบรวมจอหลักฐานเขาจอหลักฐานใจจ้าย่อเถาคือมั่วจอปังหรือเย่งกังหรือจอหูก็รู้ว่างรู้ใจมาก็อยู่จุดเตาดาววิดีโอจ้าเนาะก็อยู่จุดเตาบันทึกภาพถ่ายเราซื้อย่อจอคลิปวิดีโอเขาจ้าแสดงจุดคืออยู่จุดเตาจุกปู่ฮาตาญอดกังรู้จอหูก็รู้ว่างรู้ใจอ๋อถ้าอยู่จุดอันเตาจุกเตาฮาตาขอคือหนูยังลุงเดายอยังขอตื่นลุงเนอะมาก็อยู่จุดเตาจ้าห้าอยู่จุดเตาจดบันทึกนู้ฮันรู้เชื่อคือมั่วปังยังรู้จู่ก็รู้ใจอ๋ออ๋อยอก็อยู่จุดเตามงร้องเรียนจัวจ่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นยอฮาตาก็ย้อจู่หูจ่อจีบ้านจัดสรรเนาะมาอยู่จุดเตาแจ้งจัวนิติบุคคลจู่กว่าปังหาเนอะจู่กว่าปังหาหัวยออันนิติบุคคลหาตังเราเจ้าพนักงานท้องถิ่นปุ๊ตุหาตังเราเอตูต้นแห่งเดาเนื้อหาเจ๋งอ้วนเลยกู้เนาะมามั่วเป็นสื่อคือยัวมงร้องเรียนเตาจวนดอกจ่อหน่วยราชการท้องถิ่นคือย้อจวนดอกคอเชิญเดาสเลนดอกสำนักงานเขตเทศบาลลอชยอองค์การบริหารส่วนตำบลเนาะไปยอฮาตาจอกระบวนการเดอกเจ้าหน้าที่หอมาเถาคือปัวเตาใจกีร้องเรียนลอสยอก็เตาเกาะมงจปัวเหล่าโนมาจอเจ้าพนักงานท้องถิ่นกู้ยัวมั่วอำนาจยังลูชวนจัวปัวยัวมั่วอำนาจยังลูชวนจัวยอนซื้อฮาตามั่วจอปังหลวยเย้งอวดจัวมั่วกีกุ้นโชโนมาจอเจ้าหน้าที่ป่วยยัวสืออำนาจเจ้าเลยมาตราหนึ่งเกาหลีต่ออีจังเต๋อเต๋ออีจังเต๋อจัวตูต้นหนึ่งเต๋อฮาตายัวจูเต๋อเจ๋งฟังติดท้ายฮะเราจอเต็งเหม่งคืออวดจัวมั่วกีกุ้นโชจัวลัวหรือเล่งหรือตูย่อชื่อช่อเฮาหลวยเย้งยอดจวนเต๋อขอชอคือยัวยังมงอวดกีกุ้นโชจัวลัวหรือเล่งหรือตูนัวเนอหัวเปล่าดัวเจนยอบทลงโทษหอยอฮาตาฝ่าฝืนหอยอฮาตาจอหนูจื้อปวดตัวตัวตัวหาตังเหล่าเอตัวตัวหนึ่งดอกเนื้อหาเจ๋งจื้อนงลูหาเจ๋งอ้วนเลยกู้มายัวลอสยอฝ่าฝืนจ้อหนุกจื้อป้วนเลยคำสั่งหนอจ้อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเลยคำสั่งมายัวมั่วกีฉุกใจเลยมาตรายังเจ้าเปล่ามายัวมั่วลู่จื้อย่อเจ้าเก๋อจื้อเท่าเลยไปลู่หลีจอมบัวจื้อเท่าเลยอ้อหวังจื้อปวมทอจื้อหออ้อหวังจื้อเชิงบาลอสยอเจ้าเก๋อฮะจอมบัวนัวเนอ
เนอะยอตาเล็งตึกือหญ้าเฮาลวยเย็งโนลอยจุเตามงเฮาจัวเตขอเชากือจื้ออวกีกุ้นโซจัวลัวหรือเล็งหรือตัวหวยยอตาเล็งตึกือลัวเฮาลวยเย็งเอลัวกีกุ้นโซจัวอยู่โนมาอยู่จุเตาเขาเตหลักฐานเตหนวดยาตัวจงเอมงหาจัวจ้อตัวเน่งจ้อนอเจ้าอวกือใช้หัวก็ลุจอจัวกบปัวปังหาเนอไอ้ยอทับว่าหาไอ้เหล่าเอหาเจ๋งอ้วนเลยกู้หาเจ๋งจื้อนงหาห้าโนเจปัวสะเลหัวอัวคันคือหัวจอมของเกาเราสิหอยมบลัวอ๋อเจกูจะรู้ถังคาซัวไปสวดเลยเตาเป้าเลงหนัวเอ้ส่วนสนัวเจกูหยวดจากกังลูกจออีร่างกีหล่อเจจัวไปสวดเลยเตานงกงกีหล่อเจอัวกีส่วนซื้อมาเนาะส่วนเตาร่างหนัวยอกูหยวดมัวคาลีร่างสวดปังเสียงคือลุ่มใบหาตาอยู่เน่งเถาอู้จะหลุดจอจัวไปสวดเลยเตานงกงกีหล่อเจอัวกี

มาจวนสนัวเจกุยวจอกังลูมัวอีจังสูสื่อลอสยออีจังลูเป้าคือหาจูนดอกจอกังมอมาเร็งจอหลุดถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมาจอหนุกซื้อคือยอดจวนดอกสอกูเตาเตาต้วนถั่วเตาหาตาจอกังมอมาเร็งจื้อยอหาตาอยู่วันซื้อยอดจวนดอกจอตัวหนึ่งเหล่าผู้สูงอายุหลักซื้อวิยอดจัวต่างสนัวมากุ้นซื้อหาตามั่วจอตัวหนึ่งคือน้องยงจอยกูยังเลยไปเช็คไปเจ้ายงจูเปล่าเจ้าชงมากูเตาใจโจกังม้อมาเร่งดาวจอตัวเหล่าหนอมากูมั่วจงเล่งดาวตูกูสังหาตาจออาการคือคือมั่วม้อยอดส่วนต่อยูรุจีมาจอยอยู่ปื้อจื้อเจ้าห้าอยู่ชูชาลอสยอจอฮอร์โมนเนอหลงเปล่าเอสาเลอ้วจวมอยู่สาเลอจอยู่มัวมอเล่นดาวซื้อหนอยูฮาตาลูกเสือเคล้ามงเหล่าเจญ่าอยู่ร้องหนอเอสาเลจอจัวลูกเสือเคล้ามงมาเถาเกอคือมงชนจัวเตสาเลจือฮาตามอจอมาเร่งระยะคือคู่จือเตาเหล่าลอสยอคู่เตายัวเหล่าหนอมาจอสัญญาณคือสวดเหล่าอยู่จู่เตาเจงฟางฮะอยู่จู่เตามงชาเจ้าคือชั่วป่วยยอมมัวเจ้าเลยหนัวยอดได้เถ่าเอก็สัวมงจือหาตายอดส่วนเด็กก็รู้จีมามั่วอีขอคือหนึ่งต่อเต๋อยอดจือหาตามั่วอีขอคือหนึ่งต่อเต๋อเอหนึ่งจือยุบเลยหลอสยอหนึ่งจือมีรอฮะหัดเฉ่งลู่รอตัวฮะยอดส่วนเด็กก็เลยน้ำหนักหลอสยอก็ทุกเข่งหอยก็จะเลยเจ้าเต๋าก็จะเลยย่อๆหอยก็จะเลยเจ้าแห้งๆเนอะก็จะเลยเจ้าแห้งๆตั้งสุดสุดเป้าหาตาย่อวิเลยจ้างเนาะฮะก็จนช้างย่อหาตาเนื้อเต่าเนื้อม้วนช้างเต่าผิดปกติเต่ากูก็มองถ่ายเขาก็มองขับถ่ายแล้วสยอก็มองจอกวัวไอ้ก็จอกวัวนือจอสีนือหลงเปล่าหนอจอสีนือหลงเปล่าฮะนือม่วนช้างเต่าลุนโซฮะโนมาอยู่เตาจิงฟังตัวจงอ๋อฮะอีอย่างอาการย่อก็เพ่งงงงเนอะก็ชุบ้าตาสอวิเลชังก็สะเลงงงกว่าก็งงแต่เข้าใจหรอฮะอวดซัวก็รู้ซัวนือจะเลยเสียงจะเลยแหบแล้วสยอรู้ซัวจะเลยปลัวมามั่วถ้าอยู่มั่วจอนช้างหอเถาคือก้องกูเนาะเจอยู่มั่วจอนช้างดูจู่จอน้องไก่ลูกฮะก็อ่อนเพลียลอสยอม้อเพ่งม้อเดี๋ยวเขาเชิญกู้ซื้อฮะม้อนเดย์ผิดปกติเนาะมาจออาการหนัวกู้จะเตาใจหัตายอเตาใจจอกั้งม้อมาเร่งเนาะหนอตั้งสมาก็อยู่จุดเตามงชาจอกุดชั่วปัวชวนจวดลู่เหาเป้าหัตายอฟีเลยจังเอสาเลยมั่วจออาการจากเลยหนัวเนาะเนอเอยอเถากือจอกุดชั่วปัวจื้อใช่เนาะรอจอกุดชั่วปัวสาเลยเตาปังคูเจสาเลยคูเตายงหยีกลัวเลยเถากือก็ตัวมอลูลูเหล่าเอจอมจัวจะคือชั่วปกคูมาถ่อมดาวเจยกคูยัวฮะเก่งจากกูยกคูจืดดาวเจยกอวดจัวอยู่ปวดสุชาดาวฮะอ๋อเจกูจะรู้ทางข้าจัวไปสวดเหล่าดาวเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเจกูยัวจอกังลูมัวจอฟัวจวดเลยนางถังจัวไปสวดเหล่าดาวเป้าจวนซื้อมาจอหนูซื้อคือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูดาวตักตวนถั่วตักฮาตานูนัวอยู่มัวนางกูยังเล่นดาวช่างจอฝั่งปัวยอดจัวพังเก่าเต้เอเฝ่งดาวยอนนางอยู่ลูยอดจวนดาวลู่เสียงแม่ห้องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกฮะลู่เสียงเพชรบูรณ์ฟัวจัวจานเนาะกือยังเล่นดาวเน่งเก่าอ้อซูเน่งเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจัวกูเนาะกือยังเล่นดาวเน่งเก่าจั่วซูไปเจ้าเปล่าองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้ากือยังเล่นดาวเก่าซูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจัวนุติเน่งเก่าอ้อซูนุติเน่งเก่ายี
ลู่ชางฮินดูหยงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วกุนจื้อหาตาม่วนนางกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจู้หยีเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้นางยัวลู่ลู่ยอดจัวนู้ติเน่งเก่าอ้อจูนเน่งเก่าจื้อฮาเน่งเก่าหยีลู่ชางฮินดูหยงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนัวมากุนจื้อหาตาอ้อนู้นัวเจียวมั่วนางลู่ดำเต่าเห็นยอดจัวดูนัวอ้อเอ็นยอดจัวเต่าสู่ต้องจวนเต่านัวนางมอยังจังดูกูมัวอีส่วนนางลู่อันเด็กก็ลงเลยฮะอ๋อมากูยังเลยอ้อไปชั่วโมงห้าตั้งสุมาจอดเลยนางกูลุ่นเต่าเจี๋ยนื้อจัวยอหนูลูยาวยาวซื้อหอนื้อจู่หาตาลูลูลูหอนื้อลูยาวยาวซื้อตั้งสมันลุ่มได้ก็เลยฮะอ๋อเอยอดส่วนแต่ไม่ใช่ซอนี้ฟัดจัวจงเลยจังเราช่างเดาตัวกงกี้หล่อใจเต้าส่วนเดาสู่ต้องจวนเดาหนัวเราสุยอนเต้าสู่ต้องตัวกงกี้หล่อใจเต้าจวนเดาตุ่มเบอร์สู่ต้องศูนย์ชื่อเป๋ยอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต้าอ๋อเอส่วนจื้อหนัวเจกุยัวจอกังลูจออีร่างกี้หล่อใจจัวเป๋ยสุดเลยเต้าน้องกงกี้หล่อใจอ้วกี้จวนซื้อมาเนาะจวนเต่าร่างหนัวกุยอมถอต้วนเต่าอีตูพงยือหอกก็สือลุ่มไปเฟสถอจื้อก็สือลุ่มไปหุอ้วมีแซ่ย่างมาก็กูชาวเต่าตัวหาตาก็สังนองอีร่างกี้หล่อใจกูลุ่มไปหาตากูจีตูเชียหนอเจกูกูมองช้าเต้าอีร่างกี่หล่อใจกูย่อเม่งเสียงท่อร่างกี่หล่อใจฮะตากูจีตูเชียหล่อเจกูโยมัวร่างสัวบางเสียงหนัวย่อลูกจอดว่าก้อนละตัวฮะจอดจัวไปสวดหล่อเต้าดูก้อนหงกงกี่หล่อใจโอเค

0: ูปู้จากการจัวเม่สวดเราห้าอ๋อว่าจองดาวจัวทูพงยือกือชลุ่มใบหาตาทนเพื่อลูกทนเพื่อเธอก็กูจองดอกตัวหาตาเนาะจงสนจัวเนาะจงสนจูจัวก็ฮะเธอก็ลุดลังลุจัวฮะว่าจองดาวจัวจ๋ออาพงยือหอกกือเนาะจัวหูติ๊กตอกฮะกือเม่กูจองดอกดองดาวเก่าตัวจัวกูหาตาเนาะจงอ๋อเนาะจงจัวไปจอพงยือชัวเล่งชัวตัวฮะเนาะมาต่างสื่อหนัวหอเจกูว่าจังดาวจัวไม่ฮะกือไม่กูหาเจงสร้างสติกเกอร์ตัวเชิญกูลุดหลังลุจูฮะมากูทรงซากเกอร์เอเชิญไม่สดเลยลุดหลังลุจูฮะอ๋อมาอ้อนุนัวเจมวนทางลูยอดส่วนดาวดาวขอเชิญเฮงมาสดเลยยัวจุดดาวใช้ยัวทุกแข้งตัวทรงฮะหัวตีขอเชิญหอทรงอย่างลีลุจอนตรงเต้ากือหอตั้งถูหนักเจงดาวกูตาวดาวสุดตรงตัวก็หาตาจื้อมวนทางลูเลยหนัวมากูต่อเชนูนัวจัวปีกีก้อนในเชปมวนังหลัววิโยยอจัวดาวจอหนูจื้อกือใช้หัวฟัวจวดเล่นห่างมาปุกูดาวเต่าตัวทวดเต่าฮาตายอจัวนางหม้อลูจัวนูนัวปีกีก้อนแห่งมาหยัวมัวอีส่วนนางหลูตอนเต้าเก่าหนอมาสวดละกูต่อใช้ให้ปีกียอจัวแต่ไม่รู้ชนตรงเต้าเซปมวนังหลูเนอะเอ๋กูจะหลุดทางคาจัวไปสวดเลยเต่าเป้าเล่นหนัวมาส่วนซื้อหนัวเจกุยัวจอกังลูจออีร่างกี่หล่อใจอัวร่างต่อกังเกาจัวเป๊สวดเลยเต้านงกงกี่หล่อใจอัวกี่วิต่างสื่อหนัวลูกเสือหอกกุตุยัวจอกังตังเหล่าห้าชัวกือยังเลยยังนาทีหล่อเสือหอเจกุกุยัวกูว่าจังดาวจัวอีจ่องน่ะจือกูตีนิ่งจังสวดเล่าฮะกือกูลุนจูกูย่อว่าพงยือเถ่าปีลูกจูจัวเถ่าสาวฮะว่าจังดาวจัวสวดเล่ากูเจ๋งปังชังกางหาสู่ต้นจัวฮาลูมงดอกลูกเสียงเจ๋งใหม่ฮะต่างสื่อนัวลูกเสือกูยัวต่างเหล่าเจกูกูยัวสาวสู่ต้นจัวใช้จานเลยหนูเลยซื้อปีอีจังจองตัวเจสวดเลยเลยมาจอกังตัวจื้อหน้าเราจัวเต้าจัวเถ่าลูกเสือเห่าเก่ายังเต็งจูเก่ายี่เต็งเอตั้งกี่หนัวเจกูกุยัวสาวสุดต้องจัวเลยหนัวเราเอทอจูกัวชัวชัวเล่งชัวตู่จวนจื้อจูกี่หนอกังย่อรงย่อรงสวดเลย
1: จัวยังก็เทียร์เหรอ
2: ยังก็เทียร
1: ์ย่าว่าจะก็เทียร์จอดรอเลย
2: ย่องกูมัวนั่งสุดเลยกูที่ไม่ใช่ตากล้อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะสั่งปรับแผนรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะสั่งปรับแผนรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะช่วงเย็นวันนี้เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายล่าสุดได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และหารือปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ได้กำชับให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองบูรณาการงานด้านการข่าวและการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและตนเองขณะเดียวกันได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรหลังสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศกดดันราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่งผลให้ราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาอยู่ที่ลิตรละ36บาท69สตางค์ดีเซล B20 อยู่ที่ลิตรละ31บาท69สตางค์กลุ่มน้ำมันเบนซินอยู่ที่ลิตรละ45บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ36บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ36บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ลิตรละ31บาท69สตางค์ และแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ลิตรละ27.63 บาททั้งนี้กบน.ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนให้ร่วมมือการประหยัดพลังงานและใช้เท่าที่จำเป็นรถไฟฟ้า Airport Rail Link กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังแก้ไขระบบประแจสับรางสำเร็จนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมิแล้วตั้งแต่เวลา 22:07 นที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบรางได้เร่งบูรณาการแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณประแจสับรางจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันและสามารถคลี่คลายอุปสรรคการเดินรถเข้าออกระบบได้สำเร็จซึ่งทุกฝ่ายกำลังดำเนินการสอบสวนทางเทคนิคอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงขณะที่บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดได้เตรียมแผนเปลี่ยนชุดประแจสับรางใหม่พร้อมปรับปรุงจุดเสี่ยงและแผนการเดินรถสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำทั้งนี้รถไฟฟ้า Airport Rail Link เปิดให้บริการตามปกติทุกวันตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 24:00 นโดยมีรถให้บริการได้6ขบวนตามแผนการเดินรถพร้อมจัดให้มีขบวนรถเสริมอีก2ขบวนตามความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
2: ยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330คนไทยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย6อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โอ
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

先花不了花啊，李素娥都只得花，不了我啊花啊。เอาลิสงูปากกากูงูมัญญาธาจิ้มใหม่ง่ะสวทเชียงใหม่แม่เฮือดาวง่ะมางาชื่อสถานีวิทยุง่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันโดยจ้าง่ะแน่ๆแม่เฮือสมมุขวันยี่จิ้มมือวัดถูกขวาด้วยจิ้มมือร้องมัญญาง่ะหนีมุขวันยี่คือสามมุขอ่ะแต่มาคือที่ยี่มาคือหนีขวาด้วยอย่างง่ะแน่ๆแต่ขวาจิ้มมือร้องที่ขวาง่ะเอาลิสงูตัวมังงูมัญญาง่ะอาทิตย์หนีกาทิตย์นานาละงะอายุที่กับเธอวิทยุบังกวายเครื่องความถี่เนี่ยคือที่ตัวลีเฮียสิทธิ์โชว์จงเนี่ยดูละวายระบบบังคือระบบเอเอ็มงะอาทิตย์ปัญญาอามาวัดโทรศัพท์มือถือดูโซเอาฟิบุกันเนี่ยสุบังวายยี่เพียงไงสวทชเชนใหม่บูยังไงที่บังคือเอเอ็ม1476ปัญญาคือดูละงานว่าครับไลฟ์สดตัวนี้นะครับไอ้เบอร์โทรศัพท์งูมันยังอ่ะแต่คือชิลาวชคอยากนั่งยิ้มฝรั่งอ่ะไอ้เบอร์โทรศัพท์ก็คือ053ไง276007ไงไว้ชิลาวแบ่งอ่ะ053276007งั้นกันมาคือบริการลิสงูดูประมาณยิ้มเบอร์โทรง่ะเอาชคว่าโง่ถ้าวิธียกความยินนาจะสูงอ่ะที่เราบริสุทธิ์สูจีเยลาสุดาคือความง่ะนี่เบอร์ที่ยิ่งงูมันยังไงเอาชคว่าเราคือถึงมาปีมากงะอาทิสตาจิชังบางยาที่มือตะบวกกุญิสุเตงิสุมาเจนตะพระอิทมังโงมัญญามีฮิโลฮะเยบังะที่นิมิติยิมังะอวอท่านว่าอริตัวเมืองฮาเคลียอริตัวจำมัวมังะยาอาทิกรมอุตุนิยุทิยังะที่มือตะบวกกุญิสุเตงิสุบังโงมัญญางะอวอท่านมองไปคือบำพื้นที่ไงชิงการิโต้งมันยังคือมือหายังคืออาคือเรียกมันคือโชดซื้อควันยังคือฉีดซื้อไปซื้อสิ่งที่เรียกบังอาอาทิบัมยังคือว่าพื้นที่อาคือเมียเชี่ยมังอาว่าฝ่าละวันไงมันคือแต่ฝ่าละวันจะโสมผ้าเหนืองอาผ้าเหนืองโง่มันยังคือมือหาคือเรียกงานบางพื้นที่งานยังแบบคืออาทิแม่ห้องสองอันนี้คือจิตหมายของงออาทิยังคือเชียงรายไงอันนี้คือจังหวัดน่านของเราที่คือจังหวัดตากงานทำไมคือบางพื้นที่ยังคือมือหาขึ้นแล้วแบบมือหาขึ้นไปเรื่องงูไม่ยังเลยว่าอยู่บอกว่ายังไงซัสซียลามังนับเชี่ยกวยลามาติลกันงะอาวุลาสุบะเลยว่าอยู่บ้านยังไงฮิชามังเอาว่ารู้จิตใจยังฮิชามังคือจวบบ้านคือมือหาขึ้นไปเรื่องบ้านคืออัติญาจำโมฟ้าตั้งอาจจะเป็นความมือหาเรียกมาคือนิสัยเรียกว่าจมูกว่าที่เห็นเรื่องพันเรียกว่าคือมาแต่ตัวละยังกระตุ้นชิบงาซ่ามึงฮะก็ไปแล้วคืออาจจะจบงาที่ยังเจอโบอาจจะลูกคุยเคยจะสู้ที่ลุงงาเป็นความมึงฮะก็พันเรียกคืองาอาจจะยิ่งลูกคุยว่าพับบิลหรือว่าไงน้ำตัวจะมางาอาจจะจบมาถึงเกินหน้างานมาแยกเฮติเลยเจนตัวละอาทิตย์ตัวสูบพัดใต้ที่โบจะสู้งอมันยังไงบางพื้นที่ยังคือมึงฮะลีมีฮิโรฮะยังงาขวาเสือเฉียบบุรงาอาทิตย์ว่านาทีลีเคยจะสู้บ้างงายาเป็นยาคือเอาผมก็ควาจะส้มเป็นไงเอาผมกระบี่สบเออยิ่งขึ้นทะเลเนี่ยคือถิ่มเมฆวันนี้คือ3เมตรสิเป็นไงบางพื้นที่ยังเหาะยิ่งขึ้นยังคือขึ้นยังวันเนี่ยเป็นไงบางพื้นยังคือถัดดุยเป็นไงยาคือจริงจังที่ฝรั่งอ่ะที่ถึงกางงงเป็นยากรุงเทพมหานครอ่ะอาทิตย์ยังคือปุริมณฑลเป็นไงทำไมยังคือมหาเลี่ยมเป็นไงบางพื้นที่เป็นไงลีซ์ปัสสิสิเลี่ยเป็นไงมีอันยังงงเป็นยาคือที่ถิ่มล้วทีมูลกับพวกคนยังคือดูมือคือเจ้าบังงามือหาคือเรียบบังงาที่จอชุดสุดมาเป็นกรุงเทพมาแล้วของบังงาแล้วที่ยังคือยาแบบมาคือคือจะมุ่งมาเที่ยวพันเหนือจีจอพัดใต้งานมือคือยังมือหาคือเรียบที่ยังคือมีฮิโรฮาเยอะบังงาที่มือถึงมาแต่ปีมาสุจิชังงาที่บ้านของชาวบังงามาคือด้วยงาเล็กกว่าเยอะเลยงามาแต่จะมุ่งงาหลวงเชื่อบังคือสถานเชื่องามือหาเรียบบังคือจะกดสุดเจ้าว่าหลวงเชื่อมันสุดบังคืองาจ้าหลวงผู้เรียบมาคืองาเล็กเลยคือมีเชื่องาอาทิตย์นี้งาที่มาเทเชงโง่เป็นยังคือที่มาปีมาแต่สตาจิชาวชาวละงาเอทมาเพื่อกุลาเฮงว่าเอาชาวละเฮงยังคือเมียนี่ยังคือที่ปีมาประกาศจังงาเมียที่ยังโง่เป็นยังคือที่นิสสิยมังงานิสสิยังโง่เป็นยังคือยิ่งขาดมาตัวงานที่ยาลาสุติยมังงาลาเชวัสบังงาเชวัสบังมาเมื่อชื่อว่าจะใช่ไงไม่ใช่ที่บุรีรัมย์ไงที่เบลงไม่ยังไงยากเกิดเหตุยังไงจังหวัดบุรีรัมย์ไงตำบลเมืองแก่นไปไงอำเภอสตึกบ้างไงมาคือหมู่บ้านซัตสึเมะมาคือบ้านหัวช้างไปไงหมู่ที่สิบหมู่ที่สองไง
Itu apa punya dia mici zanying jo huya dia apa punya siwas tu apa ya kanya kanya soalnya kanya yang apa sih juga ngan biasa mungkin apa sih juga masa apa menghalit sebelah apa ngan je mici domang apa belum kuasa mici kuasa apa punya akhirnya ada banyak mici tu pun apa zan nama apa mazu juga zaman nama apa jua zaman nama jua ngan ada banyak apa mici kuasa apa banyak alam zaman na zaman dah apa hanya terasa, ngah. Nupiokan lo, ma nejai ngah, masa apa hanya ma fasih apa hanya terasa, ngah terasa. Siapa sama he, aku zaman ngah. Itu mahu banyak he, mahu kalau mahu dua mahu he, tiada show banyak he, so bel sih ngah, zaman dah banyak ngah, so ya bel ya mana nasi ngah, apa he, zaman apa he ngah, kena zaman bel, ichi hua mengah, ichi nah tu, tiga apa he, gua mahu dulu nak kena bel ngah dia, ya show mahu he. คุยอย่างนี้คือที่ลักษณะอย่างงั้นอธิบายว่าชวาเตะมาปีมาอาเปะปีมาแม้ใช่บ้างอ่ะมาสบะคือมันชวาสบะงั้นอ่ะมาคืออาตัวเนี่ยจำมั้งอ่ะโอ้ปีความมาซื้อจำมันน่ะจำน้ำมาสบะคือวันที่เกิดมาฟ้าอ่ะที่เกิดมาแน่ใจบ้างไงโซ่ซื้อสุดแล้วนั่นยังชวางั้นอธิบายว่าอย่างงั้นว่าคือมาแต่ไรเงี้ยแต่ก็รู้ว่าคือจำไม่ได้ว่าคือแต่ละยี่ห้อจำมาแต่ยังงั้นจำบ้างคืออันตรายยังงั้นบ้างคือมาแต่ปีมาคือเจนตัวยังงั้น ที่มาเที่ยวงอเป็นยังคือที่มางานมาคืออาเมชิเบอร์เนี่ยตัวปีมาปากกาจังอ่ะเอาวิโก้เอาวิโก้ชิสงอเป็นยังไงอามาคือแต่จำโมอาทิตย์นี้คืออาฟ้าท้าเป็นยังไงปีว่าอ่ะเอาวิโก้เอาวิโก้ความแบบวิบิวความวิติความวิโก้เชื่อแบงก์มีไงนู้วิโก้เชื่อบ้างคืออาเยี่ยตุ้งคุ้งไงยิ่งอาตุ้งคุ้งมาไง ยี่โก้ยี่คุณมาว่าส่วนใหญ่จะมาว่าส่วนใหญ่จะไปสุดได้บิชาจะมางานที่นี่สุดได้ลำขายมาว่าสุดได้คือที่เรื่องคือละมั้งไงที่เรื่องพยายามงูมันยังมาคือมีความผิดที่เรื่องจวบหรือไงยาแบบมันงูมันยังที่เรื่องพยายามงูมันยังไงคุบบิบมันคือยังคืออาบะสามมังไม่เกินสามเดือนมั้งไงฟุตบาทโค้ชมันคือยังคือนิ่มงูตัวที่เรื่องโค้ชหรือไง อาทิตย์แรกผมไม่ยังชอบงานอาเมื่อวันยี่โก้ชิสงานอาวันที่หิ้งความแบงก์วิเตชเฮอาทิตย์นี้จำงับไปว่าวันที่พัวหลักส่วนใหญ่บัดดับงานแต่จ้างานอาทิตย์ใหม่ยังไม่ทราบว่าจะมาเพื่ออายุโก้ยี่บีดมากว่าส่วนใหญ่ดีสุดได้ยังเล็บเฮงานสุดชุนเล็บเฮงานสมัชชาเฮงานมาเฮงานสุดที่ฟ้าหน้างานเฮงานว่าเฮงานมีความผิดที่จะเป็นงานคบอยู่เฮงานสักอาทิตย์งานคบอยู่เฮงานภาษาแบบงานยี่หกผู้บังคับจะมาเฮง นี่มึงว่าตัวนี้บ้างอ่ะมาเกิดเนี่ยจำมึงอ่ะวัยโกชิสงะที่มาเที่ยวงูเป็นยังไงยะตันโนดัมรูปไซเบอร์ธรรมะแจนเตฟลังอ่ะอ่ะเมื่อสั่งมาเธออ่ะกลุ่มมิชาชีพมึงไงเธออ่ะว่าอ่ะบัตรสวัสดิการไงบัตรคุณโจอ่ะมาว่าสุดแล้วเออวัยข้อความสุภาษิตว่าสุดแล้วเออวัยข้อความสุภาษิตนี่คือวัยลิสุภาษิตไงยะผู้บัตรเดียวอ่ะเพื่อนยังไงเชื่อข้อกับพี่ว่าที่เชื่อมาปฏิจจงมันยังไงว่าโทรศัพท์ได้ยี่อ่ะข้อความไง ยากระทรวงการข่าวนี่สุฟลามังงะทำไมเรียกกลุ่มมิชาชีพคนเยาวราชสุฟลาเนี่ยว่าวันนี้ดีเนี่ยกุลยีที่ยี่เป็นไงที่ยี่บ้านโนยี่สิกุลว่าที่ยี่ว่าเป็นยังไงมาคือจำมังงะมาคือกลุ่มมิชาชีพคนเยาวราชที่ยี่สุฟลังงะมาทันยี่ดีงะที่ก็ถือว่าเป็นยังไงว่าทุฟลังงะทุฟลาเนี่ยคือในระหว่างยี่ลายว่าจุดสุดแพ้ยี่ยี่เป็นเฮียนระหว่างยี่ลีสุฟลาเป็นทันยี่ดีเนี่ยคือกุลยีที่ยี่เป็นยี่ที่สัมมายี่เป็นยังไงพี่ว่าโนบักคุณจะมาหงอมา
กิดนั่นนะเอาเฉพาะถ้าวิธียุ่งไฟนั่นนะจะส่วนไหนที่ทำวันไรสวัสดิ์นาสุดาเหอข้อความง่า

下那这里可那不能干的嘛和他们啊比嘛的这样的一项啊这么的项目没有和啊啊我是好比话啊啊妈啊我 TV 有书啊我一串啊 mono mad 不干没有和啊一串的合作มันยังเลยเธอคนหนาขึ้นตัวงาอามุสามาทุยาบริษัทมโนแม่ควันยังคือยะธรรมะแจ้งเตือนพลังงานอามุสากลุ่มมิชาชีพผมเคยกวาอีเมลงาอีเมลยุปอช้ายังคือเอาลาเทเลส่งพลังพลังงานกว่าทีวีช่องมโนแม่ธรรมะตุยสุดงาเทเลส่งพลังงานอามุสาโนตุยยังมันบ่เคยผู้บ่าวบุษบุลาเป็นยังไงผู้บ่าวกุลกว่าเทเลกว่าเป็นยังคืออ่าอีเมลปอชานีเอาละผู้บาบุญจะมาที่จอดงานอาทิบริยาชอบมโนดูแลยังไงแบบไม่เคยยันยันที่เรื่องมาเย่บุรุษงามยันยันน้อยบาริชิมันจบบุรุษงานปีข้าวชกเธอว่าทีวีชอบมโนไงที่ชีติสุบกันนี่ละมาเสืออายีข้อความสุฟลาอีเมลพอสุฟลาเป็นไงผู้บาบัวมายีค่าธรรมเนียงอ่ะยีฟิวกุลกัวที่ก็เป็นยังไงมันก็ถ้าโอ้ถ้าส่งเยอะอีข้อมูลไงทางบริษัทมายามโนก็ดีชินใจพลังงานที่ดีจะมาแบบเปลืองปีความมาสิชิประสบแล้วไปคือมันยากลุ่มวิชาชีพเป็นยังมาอาแต่จะมาปีมาดีเจนตัวยังงานถึงมาที่เชียงโง่มันยากลุ่มอนามัยไงยากเลยจะมาเจนตัวพลังงานอามาสับก็คือดูมือฮาริซะบ้างไงไข่ลูกอ่อนในส่วนของขึ้นยาบุรุษงามสังอาอาจเป็นเชื้อโรคงามก็เดี๋ยวมากว่าเชื้องาเอาสักคนสามีตาเหอจับผัวเจ้าขวัญจ้างอาจจะยังเหอไปชมเสือให้เชื่อว่าเขาว่าสักไฟตาเหอนัดต่างเขื่อจู่ขวัญจึงอาจจะยังเหอเอาหุ่นยังกันเลยก็จะเหออาจจะเฉลี่ยลิงอาจจะกว่าเชื้อความงามมาคันดีกันยังงงไปยังเหอเธอสิ่งพวกกูเป็นไงกว่าแก้ขวัญจะบอกว่าอาจจะตีรามงานมาเหอสิ่งพวกกูเป็นไงอาจจะชุดได้เหอชุดได้เหอเหตุมาลานี้อีฟูกับเหออีจับปลาบ้างอ่ะเอาหินกันเลยก็จะเหอจิบเหตุมาเมียบ้างเหองาจับปลาขู่บ้างเหอนาเกณฑ์นางาที่บ้างเหอจะมาอยากเหอเจนที่ปลางาเอาจามาดมบ้างเหอจามาก็มาเหอแก่จู่ขวัญจึงอ่ะเอาที่ถูกข้อพัดชาจังบ้างเหออาเตะจานี่เหอชาจ่าชาตัวปลางาอาทิตย์นี้เหอว่าแก่จู่ขวัญจึงพังงาบ้างจ้าเบียมาฟิลิมเป็นจิบเบฟูกับเหอแต่เอาที่ขวัญจ้าบ้างเหอจ้าวิชิฮวมาเอาติเชกทีลิกินาบรงานมือมหาลิศบังงานมาเหจาตัวมาเหแต่ทีลิจามัวก็ชิบังงานชาจาบังงานจู่ชาจามีนี่ขวัญจ่าชกงานมาเหจะมาแต่ปีมาสจิชังงานอาทิตย์แป้งก็มายังชกงานนี่มือเหงานาปีมามาเหทีลิจงงานอาทิตย์แป้งที่ติดความมือละความงานในไหนแป้งเหชมมือควายจิมมือติดความดวงงานที่มือลงมายังหนีมือควายเหสามมืองานว่าเหนาทีเหควายเหนาเนี่ยเสถียรตัวยังไงในไหนบ้างเหรอสมมุติความยืดมือที่มุ่งเราเหรอหนีมุ่งความยืดสามมุ่งการตีนี้บ้างเหรอหนีความที่ตัวยังไงอาทิตย์บ้างเหรอนี่มีบ้างเหรอเอาวันศุกร์นับปีมาบ้างเหรออาทิตย์ละจงโง่งาน

Yeah,

0: 年也说笑说说过，
1: 哎，你是哪？你那子年的是什么多？哎。

你是我，爱你如此，你的，但是这么多，爱你的，一年半。

你说，你我的娘。

有时说的有你暖你我这么年你妈掉

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นหน่วยงานด้านความมั่นคงปรับแผนรักษาความปลอดภัยชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไพบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซทัพนักกีฬาเทควันโดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากศึกเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่อาจตกหล่นจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับวิธีการทำงานเป็นเชิงรุกเปลี่ยนจากการรอรับประชาชนที่เดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นการลงพื้นที่เข้าหาและอำนวยความสะดวกให้ถึงชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้